0: สอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอร์ดแคส
1: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสนะครับที่จะสุกส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
0: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
2: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่ในตอนนี้ต้องทำ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี
4: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติตามเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECDซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
5: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
4: ด้านนายสุภจีสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่า ได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนจึงได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
6: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
4: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
3: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
7: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากฐานในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือ จดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจา ยังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
14: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คลอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีดบุคคลหญิงอิสราภาอินประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด 21-17 21-14จากนั้นชายคู่มือ1พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลแพ้คู่มือ2ของโลก0-2เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้กับอันวีฟาฮาน0-2เกม และชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติมันทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุฒิศิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุสเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเลทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทับชั้นศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0ประตูต่อ3อย่างไรก็ตามทับชั้นศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว
14: 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
16: 1นาทีกับกปท.
14: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน

0: และพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมารีชัยโยครับ
3: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณมารีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
3: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
4: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศปิดในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในก็เรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของรัฐแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้เรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับสำหรับการหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกณฑ์เดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งและหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องพึ่งในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเลยทำให้มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มีการหารือนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกที่สุดนะครับก็เลยกำหนดให้เราก็จะไม่นำสถานะของผู้เรียน2กลุ่มนะครับมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ครับซึ่งประกอบไปด้วย1คือนักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับและ2ครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่พูดกันง่ายๆเลยผู้เรียนที่อยู่ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของกศน.เดิมนะครับซึ่งหมายความว่าข้อ2เนี่ยคือคนที่เป็นวัยทำงานแล้วแต่ว่าก็จะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับฉะนั้นกล่าวอย่างเข้าใจเลยครับว่าถ้าท่านใดที่อยู่ใน2กลุ่มนี้ครับก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะกลับมาเรียนหรือเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ยังต้องผ่านเรื่องของคุณสมบัติด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้คัดกรองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นแล้วครับ
3: หลักเกณฑ์นี้มันจะเชื่อมโยงกับการทบทวนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมยังไงบ้างอะคะ
4: ก็จริงๆต้องบอกว่าหลักเกณฑ์นี้ก็จะทบทวนโดยหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคงความเป็นสถานภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราเข้าใจว่าผู้เรียนของประเทศไทยแต่หลายคนเนี่ยจะต้องใช้สิทธิสวัสดิการตรงนี้ด้วยในการดำรงชีพนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่านอกเหนือจากการจะดูแล้วว่าเป็นนักเรียนตาม2ข้อ2กลุ่มนี้หรือไม่นั้นก็ต้องดูในเรื่องของสถานะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์หรือเข้าเงื่อนไขในการได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือไม่นะครับแล้วก็เป็นผมคิดว่าก็อาจจะดูเพียงแค่2ขั้นตอนในการประเมินถึงผู้ที่พึง

0: ผู้ที่พึงได้รับสิทธิ์ประกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้กลับมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากผมก็อยากจะเรียนคุณมาลีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาว่านักเรียนในสังกัดศึกษาธิการหลายคนถูกตัดสิทธิ์นะครับจากเพียงเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบการเรียนเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยต้องเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกการเรียนหรือจะเลือกดำรงชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ทั้ง2อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไขฉะนั้นผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดครับ
1: ค่ะคนที่เคยหลุดไปนะครั้งนั้นนะคะจะต้องเตรียมตัวรับข่าวนี้ยังไงแล้วก็เราจะสามารถกลับเข้าสู่สถานศึกษาสมัครเรียนใหม่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างอะคะถ้าหลังจากนี้อะค่ะ
0: จริงๆเท่าที่ทราบนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบผลภายในวันที่30 กันยายน 2569ผ่านช่องทางของโครงการครับซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งเพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งนึงครับว่าภายหลังจากการมีมติของครม.ในเรื่องของการยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนแล้วนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ตามปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีผลกับเรื่องของสถานะของแต่ละบุคคลด้วยครับ
1: ก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะที่ต้องดำเนินการนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหากได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยหากได้รับสิทธิบัตรแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนแล้วเนี่ยโดยหลักจะไม่ต้องทำ EKYC ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของระบบเดิมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือทางธนาคารที่กำหนดนะครับโดยทางแบงก์กรุงไทยนะครับจะเปิดให้บริการในเรื่องของการยืนยันจนถึงวันที่12 มกราคม 2570นะครับส่วนธกส.ออมสินธอส.ก็จะให้บริการถึงวันที่14 ตุลาคม 2569ครับ
1: การคืนสิทธิ์นี่มีจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
0: การคืนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับไว้ภายในวันที่31 สิงหาคม 2569ที่เราได้เคยประกาศไปแล้วนะครับตัวระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นี้ในวันที่30 กันยายน 2569ครับและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไป
1: ครับตรงนี้จำนวนผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปเนี่ยมีเยอะไหมคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะ
0: เท่าที่ทราบจากครั้งก่อนก็มีผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปจำนวนนับแสนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความกังวลตรงนั้นก็ได้หายไปแล้วเนื่องจากว่าทุกท่านได้รับการปลดล็อกนะครับบนสารภาพของการเป็นผู้เรียนอย่างเรียบร้อยแล้ว
1: ก็หมายความว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะว่าเราจะโดนจับไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ขอยื่นให้ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ภายใน31 สิงหาคม 2569ก่อนหน้านี้แล้วครับอยากให้ท่านได้ยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งตามช่องทางที่ผมบอกเลยหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้ครับ
1: ค่ะเราคาดหวังกับการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ไหมคะว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันให้การคืนความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆอะค่ะ
0: คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราทำกันคือเรื่องของการคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอยู่ในวันที่หลายคนมาบอกว่าอยากจะขอลาออกจากการเรียนเพื่อยังคงไว้ซึ่งสิทธิบัตรแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ช่วยสร้างคนให้กับสังคมฉะนั้นเราไม่อยากให้คนมาเลือกว่าการไม่ได้รับสิทธิ์หรือการไม่ได้รับเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการศึกษาก็ควรจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจนจบการศึกษาไปส่วนเรื่องของสิทธิ์นั้นก็เป็นในเรื่องของสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนครับเพราะว่าตัวของสถานการณ์เป็นผู้เรียนจะไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจเสมอไปนะฮะอันนี้ขอเน้นย้ำว่าการเป็นนักเรียนหรือมีความสามารถในการเข้าสู่การศึกษาไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เรียนสกรเองหรือผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจำนวนมากกำลังทั้งทำงานทั้งเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองฉะนั้นการปรับครั้งนี้จึงมีความหมายครับมากกว่าการคืนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐจะไม่ลงโทษคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและจะไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจผลักคนออกจากระบบการศึกษาครับผมคาดหวังว่าการทำงานของเราการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อจนสำเร็จมีทักษะมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วนั้นคือการช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์นี้กลับมานะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างคะเชิญได้เลยค่ะ
0: ยินดีครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาครับผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐครับขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ติดตามผลในวันที่30กันยายนนี้ครับและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามช่องทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่เคยหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิ์ครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความเชื่อมั่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสถานศึกษาในวันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใกล้บ้านท่านได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สิทธิ์ของท่านกลับมาแล้วทั้งสิทธิ์ทางสวัสดิการของรัฐและก็สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาต่อครับเพราะว่าโอกาสทางการศึกษานั้นยังเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนมีอาชีพมีอนาคตและก็ที่สำคัญที่สุดครับได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมการเรียนต้องเพิ่มโอกาสและก็จะไม่ใช่ทำให้ใครเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนผมขอยืนยันครับ
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่มติครม.คืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมการปกครองขับเคลื่อนมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ปัจจุบันปัญหาการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการปกครองยกระดับการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยงดการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือใบป.3และใบอนุญาตพกพาหรือใบป.12ไว้ชั่วคราวเพื่อควบคุมปริมาณปืนในระบบในระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนพ.ศ2490ฉบับใหม่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเล่าว่าเมื่อควบคุมจำนวนอาวุธปืนในระบบให้คงที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศควบคู่กับการทบทวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองหลังนำใบป.3มาขึ้นทะเบียน พร้อมเน้นย้ำว่าต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้เฉพาะภายในเคหสถานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดจนเตรียมออกพระราชกำหนดเรียกตรวจตัวบุคคลอาวุธปืนและเอกสารใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใหม่
5: เมื่อมีใบอนุญาตใบป.3แล้วจะต้องไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตป.4คือมีและใช้ก็จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเคหสถานที่ขออนุญาตเท่านั้นเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วก็จะทำให้สามารถควบคุมอาวุธปืนจำนวนที่แน่ชัดได้ขั้นตอนต่อไปเราจะออกเป็นพระราชกำหนดให้มีการตรวจสอบอาวุธปืนให้ถูกต้องตรงกัน1บุคคลที่รับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนตัวอาวุธปืนต้องมาเก็บอัตลักษณ์ใหม่หมดเพื่อเราจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่เราออกไปเกือบ80ปีวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่เราออกหรือไม่ทางรัฐบาลเองก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนก็จะเสร็จสิ้นนะครับ
4: นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมการปกครองยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนตั้งจุดตรวจและด่านชุมชนกว่า 64,000 จุดทั่วประเทศซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้แล้วกว่า290กระบอกกระสุนปืนอีกกว่า 20,000 นัดรวมถึงยาเสพติดอีกจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการนี้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
5: มาตรการที่เร่งด่วนที่เราดำเนินการกันอยู่ทุกพื้นที่ประเทศไทยก็คือการตั้งจุดตรวจหรือด่านชุมชนในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน 64,000 กว่าจุดเราสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ถึง293กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก 20,000 กว่านัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำกัดปริมาณทั้งกระสุนปืนจำนวนอาวุธปืนต่างๆที่เอาออกมานอกเคหสถานที่ได้รับอนุญาตหรือทั้งอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง13ล้านเม็ดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสครับพวกเราก็จะได้ดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากๆยิ่งขึ้น
4: การปรับปรุงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในครั้งนี้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่นรัดกุมทันสมัยพร้อมไปกับการปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นปืนผิดกฎหมายขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ law.go.th ถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้การปรับแก้กฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบนำไปสู่การสร้างสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลรับฟังจากรายงานค่ะ
6: ในยุคที่สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของทุกคนข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันทั่วโลกได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีความรวดเร็วนี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมหรือเฟกนิวแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวปลอมบางเรื่องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินบางเรื่องสร้างความแตกแยกในครอบครัวหรือเปลี่ยนความเชื่อให้ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่4โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป้าหมายใหญ่ของโครงการนี้คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้ปั้นบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เป็นโซ่ข้อกลางนำทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปส่งต่อให้คนในชุมชนให้สามารถรับมือกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักแฝงมากับนโยบายรัฐโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมยืนยันชัดเจนรัฐบาลไม่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการใดส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ไปให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
7: นับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะไม่มีการส่ง SMS ที่มีลิงก์เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดลิงก์ประเภทกดเข้าไปได้ต่างๆค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านรองอยู่ตรงนี้เรื่องไฟฟ้า ท่านจะเจอบ่อยมากค่ะ SMS บอกว่าเดี๋ยวมิเตอร์ไฟจะโดนตัดเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีเจ้าที่มาหาแล้วก็ส่งลิงก์แนบมาด้วยแล้วบอกว่าให้เรากดเข้าไปนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เจอเยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้คือรัฐบาลได้ประกาศไปกับทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามแต่ส่ง SMS แล้วมีลิงก์แนบไปกับท่าน
6: ด้านนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าศูนย์ AFNC ได้เฝ้าระวังข่าวปลอมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม6หลักได้แก่ภัยออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยพิบัติเศรษฐกิจสุขภาพและนโยบายรัฐบาลซึ่งผลจากการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเริ่มมีทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นส่งผลให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขความเสียหายในช่วง6เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่าร้อยละ50จากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
7: โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบแล้วไปอยู่บนโซเชียลให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนะคะโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักสามข่าวนะคะก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์เตือนภัยพิบัตินะคะข่าวด้านเศรษฐกิจนะคะกลุ่มด้านสุขภาพอนามัยนะคะข่าวด้านนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็พวกอาชญากรรมออนไลน์เป็นต้นนะคะ
6: ทั้งนี้เทคโนโลยีและกฎหมายอาจเป็นเครื่องมือในการปราบปรามแต่การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนคือด่านประการสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งข่าวปลอมได้ด้วยปลายนิ้วของเราเองนันทภาแสงตุ้มรายงาน
3: ปิดท้ายที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังวิกฤตโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เป็นผลมาจากภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนท่ามกลางปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นไปอย่างยากลำบากติดตามจากรายงานค่ะ
8: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า5ล้านคนและมีประชาชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 150,000 คนนอกจากนี้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศยังส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ประสบไฟป่าประกาศปิดการเรียนการสอนรวมถึงงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการชั่วคราวสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเผชิญภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วปัญหาไฟป่าเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนกลายเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งดับไฟป่าด้วยการประจำการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดับเพลิงรวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจทหารมากกว่า 80,000 นายและอาสาสมัครดับไฟป่าอีก 10,000 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบไฟป่าขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ69เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่เผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไฟป่าเหล่านี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงยิ่งขึ้นในรอบถัดไปทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย138คนที่เชื่อว่าก่อเหตุเผาที่ดินประมาณ200จุดทั่วประเทศและคาดการว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไป ขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียระบุว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจะถูกโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน15ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง 10,000 ล้านรูเปียขณะที่ผู้ที่ถูกตัดสินว่าประมาทเลินเล่อจนเกิดเหตุเพลิงไหม้จะถูกจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง500ล้านรูเปียสุพรรณษาเพชรเนียมเรียบเรียงเป็นจรัสเจมประกอบกิจรายงาน
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
10: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
5: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
1: ลำพูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ลำพูนพบประชาชน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการอบจ.ละปุนพบประชาชนนะเจ้าวันนี้พฤหัสบดีที่24กันยายน2569เจ้ารายการวิทยุโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปุนนะเจ้าวันนี้ปะกันกับหอพี่เดชจันทร์สิริเจ้าผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากอบจ.ละปุนแล้วก็ดีเจออยสวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับดีเจออยแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการองค์การอบจ.ละปุนพบประชาชนนะครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีงบประมาณเนาะ
0: แม่นละเจ้า
1: ของปีงบประมาณนะครับ24กันยาแล้วก็30กันยาก็ถือว่าสิ้นปีงบประมาณ2569นะครับ
0: เจ้า
1: ทักทายไปพี่น้องตังลีพี่น้องตังต้งหัวจัง
0: แม่นละเจ้าฝนตกกลางวันนี
1: ้ต้นสัปดาห์ก็ถือว่าปีนี้พี่น้องตังหัวจังนะครับออกปากเลยว่าหนักสุดในรอบหลายปี
0: ในรอบหลายปี
1: นะครับเพราะว่าดูการดูปริมาณฝนที่ตกครับในอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะยิ่งที่ดอยอีหุยเนาะซึ่งเป็นต้นน้ำลีนะ
0: ฮะ
1: วันนั้นเช้ามานะครับมันเด้งเตือนมาในระบบ
0: เตือนมาเลยเนาะ
1: 103มิลอย่างเงี้ย
0: ร้อยกว่ามิลเนี่ยพอพี่เดชตอนนี้ก็ยังดูอยู่นะ
1: มันหนักแล้วครับหนักหนักนะครับดีนะครับในส่วนของตังลีตกมาเยอะแต่ใด
0: เจ้า
1: ก็เลยทำให้ปริมาณน้ำลีในเขตของบ้านโฮงเวียงหนองล่องผ่านไปด้วยดี นะครับ
0: เจ้าก็เป็นกำลังใจเนาะตามที่เปิ้นพยากรณ์อากาศคาดหมายลักษณะอากาศนะเจ้าเพราะช่วงนี้จะมีปริมาณฝนเพิ่มนักขึ้น
1: ครับ
0: ซึ่งก็ไปตกทางปุณะทางต้องหัวจาง
1: มันโอกาสมันน่าจะเป็นความชื้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ของพี่น้องสภาพที่เป็นภูเขาอะครับทำให้ฝนตกก็ขึ้นกำลังใจกันนะครับดูในโลกโซเชียลเนาะที่โพสต์กันอย่างเง
0: ี้
1: ยก็ภาคเกษตรกรก็คงจะเสียหายพอสมควรนะครับ
0: ก็มาเร็วไปเร็วตัวเนาะเจ้ามาเร็วไปเร็วน้ำท่าต่างๆช่วงนี้ก็ยังคงละเลยวางไว้วางใจบ่ได้อีเตือนนะเจ้า
1: พ่อละสาบ่ได้เตือ
0: นละสาบ่ได้เตือนต้องรอท่าฟังก่อน
1: ครับอันนี้เป็นสับตอนแรกเขาก็เข้าใจคาดการณ์ตั้งแต่ต้นปีเนาะว่าปีนี้ฝนอาจจะทิ้งช่วงเนี่ย
0: เจ้า
1: แต่โดยพฤตินัยแล้วบ่ทิ้งช่วงเลยนะครับเนาะทิ้งก็ไปก็สัก
0: น้อยเดียว
1: 4-5 วันมาแล้วนะครับก็ทำมือภาคเกษตรที่ใช้น้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ทำสวนลำไยนอกฤดูเนาะก็ได้รับผลที่ดีนะครับแต่ถ้ามันตกหนักที่ไหนก็เหนื่อยหน่อย
0: เหนื่อยหน่อยเดี๋ยวตาสลามพูดวันทือเนี่ยค่ะฝนตึงอย่าตกมาแหมหาหนึ่งแน่แ
1: น่น่าจะหมดแล้ว
0: น่าจะหมดแล้วกะ
1: น่าจะหมดแล้วเพราะว่าช่วงนี้ละปูนเฮาก็จะมีงานหลายงานเนาะเพราะว่าจะเป็นงานสลากย้อมงานอะไรอย่างเงาะให้มัน
0: วิจิต
1: วิจิตลำพูน
0: วิจิตลำพูน
1: เมื่อคืนเป็นรอบของสื่อมวลชน
0: ครับเจ้าสวยมากเจ้าก็คือนี่ป้อนปลาขึ้นรถรางแล้วก็ไปแอลพอเมืองละปูนตามจุดต่างๆที่เปิ้นประดับตกแต่งไฟไว้นะเจ้าสวยทุกจุดพอพี่เดช
1: ปีคือเป็นลักษณะของการจัดงานที่เป็นการต่อเนื่องนะช่วงระหว่างงานเทศกาลสลากย้อมกับงานโคมแสนดวงท่านผู้ว่าการจังหวัดได้เอ่ยว่าคือช่วงกลางๆเนี่ยกิจกรรมมันบ่มี
0: เจ้า
1: ก็เลยพอดีได้งบจากททเน
0: า
1: ะททนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาแล้วก็โชคดีนะครับว่าเปิดห้องคุ้มเจ้า
0: คุ้มเจ้า
1: เนาะคุ้มเจ้าซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของพี่น้องละปูนนะเน
0: า
1: ะแต่ตอนนี้ก็ได้มีการซื้อขายไปเปิดโอกาส
0: คือเข้าไปพอเนาะ
1: เข้าไปพอแล้วก็ไปประดับไฟในห้างตัวใช่ไหม
0: ใช่เจ้า
1: อันนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่กระจายเต็มเมืองเนาะทั้งวัดมหาวันทั้งถนนอัฏฐารถนะครับข้างวัดพระธาตุนั่นจะเป็นวิธีการเน
0: า
1: ะวิธีหลักมีวัดสันปัญญังหลวงมีคุ้มเจ้าอย่างเงี้ย
0: มีคุ้มเจ้าม
1: ีขวบมุงเนาะสะพานตรงหน้าวัดสะพานท่าสิงห์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประดับตกแต่งนะครับโดยเทคโนโลยีนะครับผสมประสานกันกับศิลปะวัฒนธรรมของละปูนเฮา
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะจัดยาวเลยเนาะถึงตั้งแต่25
0: เจ้า
1: ถึงประมาณต้นตุลา
0: เจ้าน
1: ะครับต้นตุลา
0: ช่วงต่อเนื่องกับงานโคมเลยโคมเขาลงวันที่1 ตุลา
1: ครับ
0: เจ้าช่วงนี้มาแอลละปูน
1: ครับ
0: จะได้เห็นความงดงามมาแม่วันก็จะ หันความงดงามแห่งอย่างหนึ่งได้หันรถ EV ได้ขี่รถ EV
1: รถ EV เดี๋ยวช่วงท้ายก็คงได้ประชามพันธ์กันในเรื่องของจุดขึ้นจุดลงนะครับ
0: จ้าแล้วก็มีเทศกาลงานต่างๆการกวยสลากผีตาโกนยังเป็นยังมองแต่หลายอย่างนะปีนี้
1: อันนี้เฮาแถลงข่าวกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันที่เสาร์ก็มีการประกวดต้นเนาะก็ตอนนี้ก็ประกาศผลกันไปเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสถาวัดประตูป่านะครับได้ที่1 นะครับที่2ก็คือวัดน้ำโกง
0: เจ้า
1: ที่3ก็คือวัดล่ามช้างส่วนใหญ่ก็จะอยู่โซนตั้งหนองทั้งคืนทั้งประตูป่าใช่ไหมครับเพราะเป็นที่ของเปิ้นเป็นที่ของเปิ้น
0: เจ้า
1: ครับแล้วก็ตัดสินกันไปชมเชยก็จะมีวัดหนองดูโรงเรียนเมธีวุฒิกรแล้วก็มจล.น
0: ะครับเมื่อ4ปีแล้วนี่วัดหนองดูกะฮะเนาะได้ที่1ก่อ
1: ไม่ใช่ครับประตูป่านะครับ
0: ประตูป่านี่แชมป์ตลอด
1: แชมป์6สมัยครับ
0: โอ๊ยโทษ
1: อันนี้ต้องขอชมเชยนะครับในพลังศรัทธาของทุกวัดเนาะที่ส่งเข้าร่วมประกวด8ต้นด้วยกัน
0: เจ้าซึ่งอบจสนับสนุนเงินรางวัล
1: นะครับ
0: การจัดการประกวดครั้งนี้โดย
1: ทางวัดก็จะเป็นในส่วนของเงินสนับสนุนเพื่อท้องวัดต้นทุนในการไปทำ
0: เจ้าน
1: ะครับอันนี้ก็ในส่วนของคณะกรรมการตัดสินนะครับอาจารย์พงเทพได้ปาโลกไว้ว่าก็เป็นที่นักใจนะครับแต่มันจะเชื่อเฉือนกันตรงคะแนนของความละเอียดนิดนึงครับบางตีนั้นก็ยังใจเป็นโฟมเป็นอย่างอยู่เนาะเป็นดอกพลาสติกอยู่น้อยๆผสมประสานอย่างเงี้ยครับ
0: เจ้า
1: แต่เกณฑ์เฮาก็คือต้องเป็นผลิตจากดอกไม้หรือว่าวัสดุธรรมชาติเงี้ยครับก็เชิญกันคะแนน2คะแนนนะครับว่าเป็นอย่างเนาะแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมนะครับ
0: แต่นะอันนี้ละคะแนนพอพี่เดตี้กลางอยู่นะคะแนนเดียวก็มีนะการกันนะถ้าปัญหานี้ถ้าจะ
1: เสียดายเนาะ
0: เสียดาย
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่ารักษาหีบรักษาหอยไว้นะครับแต่ถ้าวัด8 9วัดเนี่ยเฮาบ่ส่งเสริมอ่ะมันก็จะหายไป
0: แม่นละเจ้า
1: ข้อ1มาทำยาก
0: เจ้า
1: ต้องใช้เวลาค่อนข้างจะยาวนานนะครับยาวนานอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนกลางคืนก็มีแสงสีเสียงเนาะประดับต้นสลากไปจนถึงวันที่25
0: 25
1: แล้วก็26เฮาก็จะมี
0: ตาล
1: สลากนะครับ
0: มีขบวนตัว
1: มีขบวนตัวนะครับมีขบวนตั้งแต่วันที่25ตอนเย็น
0: เจ้า
1: อ๋ออันนั้นก็จะเป็นลวดทำพิธีเปิดแล้วก็26ช่วงเช้าก็จะมีขบวน
0: ขบวน
1: ครับขบวนปีนี้ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนโดยท่านอาจารย์พงเทพมนาตรงนะครับเปิ้นฮ้องอย่างฟื้นในเรื่องของผีตาโกน
0: ผีตาโกน
1: ผีโกน
0: ผีโกน
1: ผีโกนตั้งเหนือเพราะว่าผีโกนแล้วก็ตั้งอีสานเพราะว่าผีตาโกนเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อถ้าบ้านเฮานี่เป็นผีโกนไหม
1: ผีตาโกนเนี่ยคือมันเป็นฮีดที่เปิ้นฮ้องว่าพระเวสสันดรชาดกอ่ะเปิ้นเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็ตอนที่เปิ้นจะเสด็จเข้ามาในเมืองอ่ะหมู่พวกผีปีศาจตุยเปิ้นมาเปิ้นฮ้องว่าผีตาโกนหรือว่าผีตามคน
0: ผีตามคน
1: นะครับแล้วก็เปิ้นจะใช้กันในการเตดพระเวสสันดรสวดพระเวสสันดรอย่างเง
0: ี้
1: ยเนาะแถวด้านซ้ายแถวอย่างนั้นน
0: ะ
1: แต่ของละปูเฮานี่ตั้งเหนือเฮาเพราะว่าผีโกน
0: ผีโกน
1: ก็คือพวกผีเปรตอสุรกายทั้งหลายที่จะมาฮับบุญจากพี่น้องตีตาเงี้ยครับทรงมันจะเหมือนผีตาโกนเนี่ยมาใส่เฉพาะหัว
0: เจ้า
1: แต่ผีโกนตั้งเหนือเฮาเนี่ยซุบถึงตัวเหมือนมาสคอตอ่ะเพราะเขาว่ามาสคอตล้านนาผีโกน
0: ผีโกน
1: อันนี้ก็ปีนี
0: ้อันนี้ได้ความรู้เลยนะเน
1: ี่ยราชมงคลล้านนาลำปางนะครับเปิ้นมาทำวิจัยแล้วก็มาร่วมมีการประกวดนะครับ
0: ผีโกนนี่นะ
1: มีการประกวด
0: คือมันจำลองตัวตนผีโกนเพื่อหันภาพ
1: ครับ
0: นักขึ้น
1: นักขึ้น
0: ชัดเจนขึ้น
1: ครับ
0: บางคนยังฟังพอพี่เดชเล่าก็จะจินตนาการว่าเป็นอย่างอันอย่างอีอันนี้คือ
1: เปิ้ลมีโครงการสมัยเมื่อก่อนน่ะเปิ้ลฮ้องว่าเปิ้ลใจเข่งเมี่ยงน่ะที่มันเป็นคล้ายตะกร้
0: า
1: เป็นสารนะเน
0: า
1: ะแล้วก็เอามาซุบตัวแล้วก็แปะหัวใส่มือเงี้ยครับ
0: อันนี้ต้องไปพอเนอะ
1: ครับทีมประกวดจะต้องมี2หุ่นก็คือผีโกนประจายกับผีโกนไม่ยิง
0: วันไหนจ้าอันเนี้ย
1: วันที่26ช่วงเช้า
0: 26มาเช้า
1: ครับ
0: เออไปพากันได้พอ
1: ครับอันนี้ก็จะปิดท้ายขบวน ก็หมายกุศโลบายหมายความว่าผีโกนหมู่เนี้ยก็จะมาฮับส่วนบุญ
0: ฮับส่วนบุญ
1: บางทีเปิ้นฮ้องว่าพี่น้องที่มีญาติโกโหติกาเสียชีวิตไปเน
0: า
1: ะก็ทําบุญไปห
0: า
1: แต่ผีโกนหมู่เนี้ย
0: มัน
1: ม
0: ี
1: ญาติพี่น้องใครม่วนใครกินใคร ตานอย่างเงี้ย
0: สาธุอุละฟังแล้วขนลุกท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดเฮานี้เปิ้นก็อู้เสมอเลยนะเปิ้นบอกเสมอเลยนะตาลสลากนี่สำคัญนะเป็นเหมือนการกตัญญูเนาะแสดงความกตัญญูต่อญาติพี่น้องบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้ว
1: เปิ้นฮ้องว่าเป็นวันทั้งเปิดนรกและเปิดสวรรค์เน
0: า
1: ะอันที่อยู่นรกก็จะได้ขึ้น
0: มา
1: คร
0: ับได้มาครับแล้ว
1: อย่าง
0: เนี่ยท่านย้ำเสมอเลยมีน้อยก็คือตาน้อยมีหน้าก็คือตาหน้าสุดแล้วแต่ศรัทธาที่จะตานี่นะแต่ขอคือได้ตานช่วงเนี้ยนะเจ้าเป็นสิ่งที่ท่านย้ำตลอดเลยดีใจฟังท่านที่ไหนท่านเตะที่ไหนต่างใดเนี่ยก็จะได้ยินเปิ้นอู้จะยะตลอดนะเจ้า
1: ก็ปีนี้อบจ.ฮ.ก็สนับสนุนกิจกรรมนี้ไปนะครับโดยงบประมาณของท่านนายกเฮงนะครับวิรเดชผู้วิสิทธ์ก็อนุมัติงบประมาณอยู่ที่ 500,000 บาท
0: 500,000 บาท
1: 500,000 บาท
0: จั
1: ดกิจกรรมตรงนี้แล้วก็อบจ.ก็ร่วมสนับสนุนต้นแหม2ต้นแหม 100,000 อยู่หน้าวัดนะคร
0: ับ หน้าวัดปลูกกันท่านปีนี้สีอย่างหา
1: ก็มีสีส้มต้นนึงน่าจะสีม่วงต้นนึงของเราอยู่ที่สิงคู่หน้าวัดนะครับอันนี้ก็นอกเหนือจากงบที่เฮาสนับสนุนวัด 500,000 อันนี้เฮามาจัดทํากันเองก็ใช้งบมา 300,000 น
0: ึงเจ้าบ่ใช่ง่ายเนาะอู้ถึงสลากย้อมสมัยก่อนนี่เปิ้นว่าถ้าไม่ยิงคนใดบ่ได้ตานนี่คือ
1: บ
0: ่ได้แต่งงานนะ
1: ได้
0: ออกเรือนใช่ครับเจ้าแต่เดี๋ยวนี้กุสโลบายนี่ก็เริ่มเลือนลางไปเพราะว่าไม่ยิงก็เข้าถึงการศึกษาม
1: ี
0: การทำงานทำมาหากินอย่างได้นะคือ
1: แล้วก็ปีไหนที่เปิ้นมีก็มากินมาตานห่วงเน
0: าะก็เลยการเป็นตานเพื่อความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนกันมีส่วนรวมกันหนึ่งเดียวในโลกพอพี่เดช
1: ใช่ครับใช่ครับมันหนึ่งมันอย่างที่ผมนำเรียน
0: อ
1: ่ะหนึ่งมาทำยาก
0: เจ้า
1: ต้องใช้ความสามัคคีบอกว่าต้นทุนที่ตั้งวัดให้ไป 40,000 เนี่ยบ่พอนะเนาะต้องเหล่าเหี่ยวต้องย้อมต้องมาประดับอะไรเงี้ยครับ
0: แน่นเหี่ยวนี่เป็นหมื่นๆอันอ่ะ
1: ครับใช่คนค้นกันมาแต่ละวัดนะครับต่อวันเนี่ยน่าจะบ่ต่ำกว่า50คน
0: ปักเหี่ยว
1: ปักเหี่ยวครับ
0: เจ้าเนาะไม่ธรรมดาหนึ่งเดียวในโลกมาพอกันเนอที่วัดพระธาตุนะเจ้า
1: สหกครับกินตานด้วยกัน
0: เจ้า
1: สหกกันยาแล้วก็ในภาคเจ้านั้นก็จะมีการประกวดห้ามกระลง
0: เจ้า
1: อันนี้มันเป็นกู้กันเน
0: า
1: ะมันเป็นกู้กัน
0: เจ้า
1: ก็คือห้ามกระลงหมายความว่าเป็นการห้ามประวัติ
0: ต้น
1: กับประวัติของเจ้าของต้นสลาก
0: อันนี้เป็นวิธีประเก่าเลยนะสมัยก่อนที่แม่ยิงเป็นเจ้าของต้นนี่มันก็จะห้ามประวัติของ
1: ห้ามความดีความงามห้ามความพร้
0: อ
1: มของกินของตานมีบางอย่างพ่ออย่างเงี้ยโดยใจ
0: มันก็จะแสดงถึงความพร้อมของสตรีผู้นั้นว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้ละเป็นที่หมายปองเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็แสดงถึงฐานะเนาะทางครอบครัวตัวนะครับว่ามีความพร้อมละเนี่ยครับ
0: เจ้าเนี่ยอันนี้คือกุสโลบายแล้วก็คือมาพอบางคนก็อาจจะอ๋อมันอย่างสูงเนาะแต่ถ้าได้ฟังรายละเอียดเรื่องราวมูนี้เข้าไปตัวเนี่ยเชื่อว่าท่านจะพบแต่ความประทับใจที่ได้มาเยี่ยมชมแน่
1: ๆกำหนดความสูงไว้คือบ่ต่ำกว่า12เมตรแล้วก็บ่เกิน15เมตร
0: เจ้า
1: ถ้าสูงกว่านั้นมันก็อันตรายเนาะเพราะมันเป็นหน้าฝนเพราะในนั้นมันเป็นไม้ไผ่แล้วก็ใช้ฟางอะครับใช้เฟืองเนี่ยมาประคบประกบต่างข้างแล้วก็ฝนตกมันจะอมน้ำทำให้มันหนักครับ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็เรื่องความปลอดภัยตัวแล้วก็เนื้อภูมิปัญญาคือไม่ใช้รถเคนวิธีการทำนะครับใช้นั่งร้านแล้วก็ใช้เชือกเห็นไหมมันเหมือนใยแมงมุมเลยคร
0: ับ
1: ในการประคองต้น
0: แม่น
1: ครับ
0: นะที่สุดนะเจ้าสำหรับสลากย้อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกมาพอกันคือได้นะเจ้าเนอะเนาะประชาสัมพันธ์กันนะเจ้าเอาไปดูข่าวสารอื่นๆกันพ้องนะเจ้ามีกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในงานมหกรรมเยาวชนแห่งชาติมังกรเจ้าอันนี้จัดที่ไหนส่วนบุญก็ฮะ
1: ใช่ครับอันนี้ต้องบอกว่าในโลกปัจจุบันเนาะเขาต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องเอามาใช้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ย
0: เจ้า
1: เนาะแม้แต่รูปเขาอะเนาะบางทีมันก็สามารถเจนไปเป็นตรงนั้นตรงนี้ได้อย่างเงี้ยไปเป็นนะยะไปเป็นสไปเดอร์แมนว่องไปเป็นอย่างว่องเงี้ย
0: อ
1: ันนี้แล้วอ่อนเยาวชนนะครับต้องให้ความสนใจอันนี้ต่างอบจ.เฮาก็ได้จัดขึ้นนะครับที
0: ่
1: อันนี้เขาจัดขึ้นที่อันพายนะครับที่บันทีนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ให้บุคลากรของอบจในการที่จะเขียนโครงการอย่างเงี้ยครับจะเขียนโครงการจะอย่างนี้บางทีในการสืบค้นเนาะสืบค้นข้อมูลอ่ะเราต้องยอมรับนะครับว่ามือถืออันเดียวนะสารพัดประโยชน์
0: เจ้า
1: ตัวนี้ก็นำเอากล่องละ3คนนะครับผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายแล้วก็บุคลากร
0: เจ้า
1: ถึงอปจถึงพี่น้องรปศต่อร้อยกว่าคนก็แฮปปี้ดีนะครับในช่วงท้ายเปิ้ลก็สอนในเรื่องของการทำโปสเตอร์ทำอย่างเงี้ยครับอันนี้2วัน
0: เดี๋ยวนี้มันปั้นห้องว่าคลังข้อมูลในระบบ
1: ครับ
0: มันเยอะมาก
1: AI
0: นี่มันเก็บข้อมูลได้เยอะมากแล้วมันสามารถประมวลผลออกมาในสิ่งที่เราต้องการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเรา
1: ต้องรีเช็คอีกหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องรีเช็คแล้วก็จะต้องป้าท้องว่าอย่างไรล่ะจะต้องใช้คำสั่งเหมือนเราจะต้องสั่งคอมพิวเตอร์สั่ง AI ให้มันทำตามที่เราต้องการเนี่ยได้อย่างไรนะเจ้าคำสั่งที่อู้กับคอมพิวเตอร์ก็ต้องอู้กันหูเรื่อง
1: ต้องหูเรื่องใช่ครับ
0: ถ้าอู้แบบหูเรื่องก็ออกมาเป็นยังโมโห
1: คนมี3ขาตรงนี้เงี้ย
0: หน้าบิดหน้าเบี้ยวกันไปอีก
1: ใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอันใหม่นะครับที่ช่วยเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าในเมื่อมาทันสมัยแต่ก็บริจัยเยอะเกินเนาะเอาอยู่ต้องรีเช็คข้อมูลก่อนนะครับ
0: อันนี้มีงานแหมงานหนึ่งมาจากเปิ้นฮ้องEducation Expo 2026
1: ครับ
0: อันนี้ก็จัดขึ้นที่จังหวัดลำปูนเฮาเหมือนกันมันก็จะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นตังศึกษาที่การภาคนะครับเปิ้นฮ้องว่าเอาจัดกิจกรรมเนี้ยมาจัดขึ้นที่ลำปูนนะครับโดยใช้หอประชุมของสารกลางจังหวัดลำปูนนะครับเป็นสถานที่จัดทำนะครับเป็นหอวันนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดลำพูนปี69ก็เหมือนกับการประกวดศิลปวัฒนธรรมอ่ะนะครับก็มีบูธแสดงผลงานของแต่ละสถานศึกษานะครับในสังกัดทั้งการประถมศึกษาเขตและก็มัธยมเงี้ยคร
0: ับ
1: มีการแสดงเห็นวันนั้นมีโขนอย่างนี้ตัวนะครับ
0: อ๋อละอ่อนเปิ้ลก็มีนวัตกรรมหลายๆเรื่องเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไปว่าเด็กๆไม่จำเป็นต้องเก่งเฉพาะวิชาการ
1: ครับ
0: เนาะเปิ้ลสามารถที่จะมีทักษะด้านอื่นๆที่ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมอย่างขึ้นมาได้หลากหลายรูปแบบ
1: แต่ต้องมีข้อแม้ว่าผู้ใหญ่ใจดีจะต้องมีเวทีและก็มีพื้นที่เพื่อเราออนได้แสดงความสามารถ
0: เนี่ยต้องขอบคุณอบจ.ขอบคุณทางศึกษาธิการซึ่งการประกวดงานทางศิลปะหัตถกรรมการส่งเสริมทางวิชาการเนี่ยคือก็ทำควบคู่กันเลย
1: ครับ
0: บัดได้ละส่วนไหน
1: บัดได้ละส่วนไหน
0: แถมกีฬาเพื่อพร้อม
1: ครับมันต้องมีเวทีให้เราได้แสดงความสามารถนะครับถ้าเราทำกันเฉพาะในโรงเรียนเนี่ยเนาะในสังกัดของตัวเองเนี่ยมันก็คือเก่งในพื้นที่อ่ะ
0: เจ้า
1: เนาะมันต้องฝึกฝนเหมือนเน่ๆใช่ไหม
0: เหมือนเน่ๆเฮ้อวันนี้เจ้านี่ประกาศผลนะเน่ๆ8 โมงเช้าวันนี้ตามเวลาของอเมริกา

0: อบจ.
1: อันนี้จัดไปที
0: ่จัดไปเมื่อวันที่10
1: สนามกีฬานะครับในโดมสนามกีฬาของอบจ.
0: จ้าก
1: ิจกรรมนะครับที่เฮาได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพสสส.เนี่ยในช่วงปิดเทอมเนี่ยอันเนี้ยเป็นกิจกรรมที่เอาน้องๆเยาวชนมารวมตัวกัน
0: เจ้า
1: แล้วก็เปิดเวทีว่าแต่ละอำเภออยากทำอย่างโดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องคิด
0: คือเด็กคิดเอง
1: เด็กคิดเองนะครับเหมือนที่ว่าของอำเภอนี้อาจจะย้อมผ้าอำเภอนี้อาจจะสานซ้าอำเภอนี้อาจจะวาดรูปอย่างเงี้ย
0: เจ้า
1: อันนี้กิจกรรมเนี่ยเขาได้ทำไปตลอดทั้งเทอมแล้วก็ตัวเนี้ยเอาสรุปทั้งปีมาอวดกันมาโชว์กันครับ
0: เหมือนแชร์กัน
1: ครับแชร์กัน
0: ว่าเอ้ยเนี่ยทำแบบนี้แบบนี้ออกมาจะได้เอาไปต่อยอดในปีต่อไป
1: ครับ อันนี้ก็สมมติอย่างปาซาเนี่ยจะทำเรื่องผ้ามัดย้อมผ้าอย่างเงี้ยก
0: ็
1: เปิดเวทีนี้ฮึแล้วก็น้องๆเยาวชนอาจจะมีแก่นกลางเรียนนึงครับเป็นเจ้าภาพแล้วก็ทำกัน
0: โอ้ยต่อผ้าต่อกระเรียงก็มี
1: อันนี้ปิ๊บต้องหัวจ้างอาจจะเป็นในเรื่องของกีพอผ้าด้วยกีเอียวอย่างเงี้ย KL กีเอียวอย่างนะครับ
0: อ
1: ันนี้เอามาโชว์กันนะครับที่สนามกีฬาอบจ.
0: โอ้เยี่ยมเลย
1: ท่านนายกเฮงก็มอบกับท่านรองไพรัตนะครับไปเป็นประธานในพิธีเปิด
0: เนาะน้องๆเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่าเขามีจุดแข็งอยู่ในตัวเองอยู่แล้วอาจารย์แต่บางคนเนี่ยจะไปโฟกัสเรื่องของการไปเรียนทางวิชาการทางอย่างจนลืมในเรื่องที่จะมาดูทักษะต่างๆที่เขามีนะเจ้า
1: อันนั้นต้องบอกว่า
0: ดูแปลงตุ๊กตา
1: อันนี้อาจจะเป็นพี่น้องมาที
0: ่แปลงตุ๊กตาเป็นตัวนี้แบบขายได้เลยนะเนี่ย
1: ของกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านเป็นทำนะเป็นทำอยู่ในกล่องใช่ไหมครับอันนี้ก็
0: สร้างมูลค่าได้เลยต่อยอดเป็นการหารายได้ระหว่างเฮียนได้เลยนะเจ้าเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ในเรื่องของศักยภาพของที่ว่ามันบะเต้ากันนะเนาะ
0: อ
1: ย่างหมู่ที่เก่งเรียนวิชาการเนี่ยห้อง EP ตั้งหลายนะก็ยกคือเปิ้ลเพราะนั้นเราต้องผลิตแพทย์เน
0: า
1: ะเก่งกีฬาก็อยู่แห่งกลุ่มนึงเก่งการแสดงก็อยู่แห่งกลุ่มนึงนะครับ
0: เป็นมาของละออนที่เก่งบ่เหมือนกันเนี่ยมันมาตั้งแต่เกิดนะพี่เนาะสมองส่วนซ้ายส่วนขาซีกหน้าซีกหลังเนี่ยมันมายังกัน
1: ถ้าเป๋มเก่งเต้ากันก็ยุ่งเลยขนาดนิ้วมือเอายังมาเต้ากัน
0: แม่ละกันเนาะมันมาเต้ากันเนาะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเวทีต้องขอบคุณทางอบจนะจ๊ะที่เปิดเวทีต่างๆคือกับนักเรียนน้องๆ
1: สสส.ตัว
0: เจ้ามีเรื่องของการขับเคลื่อนชมรมจักรยานขาไถลำพูนต่อเนื่องไปนิดนึงแล้วกันเรื่องของเด็กๆนะจ๊ะหัวข้อที่8เนาะเยาวชนคนเก่งคนละปูนนะเจ้าสร้างชื่อเสียงกระหึ่มเวทีโลกมาอีกแล้วชมรมจักรยานขาไถลำพูนเพราะเราตัวน้อยเดียว
1: ครับ
0: ภาคของการกีฬาเขาก็ใช่ย่อย
1: อ
0: ัน
1: นี้ได้รับถ้วยพระราชทานเนาะของสมเด็จประเทศเลยนะครับ
0: ประเทศ
1: ครับอันนี้สนามตีตังส่งน้องๆละปูนเขาไปแข่ง
0: เจ้า
1: อันนี้ต้องบอกว่าอันเนี้ยครับละออนสมัยรุ่นเฮารุ่นมาก่อนนะเนาะกว่าจะเดินได้นะ
0: เจ้า
1: ต้องใช้บอกไม้แล้วก็ใช้นะแล้วก็เดินไปใช่ไหม
0: เออ
1: ฟัน
0: ธงอย่างก้อนนะสมัยก่อน
1: นั่นน่ะตอนนี้วิวัฒนาการก็คือเปลี่ยนมาเป็นขาไถ
0: แล้วสมัยก่อนจะขี่รถถีบจะยะต้องมี4ล้อ
1: ครับ
0: ต้องมี2ล้อตั้งหลังประคองไว้ก่อน
1: ครับ
0: แต่ประเดี๋ยวนี้บ่ใช่แล้ว
1: 2
0: ขาบ่มีขาถีบไถ
1: ครับฝึกกล้ามเนื้อขาละออนตั้งแต่น้อยๆ
0: เจ้า
1: ควบประมาณ2ควบอ่ะเนาะ
0: ได้เลย
1: เล่นได้เลยเมื่อก่อนเขาต้องใช้ล้อวงอันนึงใช่มั้ย
0: แม่น
1: ๆอันนั้นจะทําให้ขาโกง
0: แม
1: ่นอันนี้บ่มี
0: แล้วเวลาเดินจะเดินบ่ได้เพราะว่ามันยังแย่เนาะเอ๊ะนะอันนี้คือ
1: ก็เป็นสิ่งที่อบจ.เฮาสนับสนุนนะครับยกพื้นที่สนามเทนนิสเก่านะครับ
0: เจ้า
1: ลาดยางแอตแลนติกอย่างงามแล้วก็เป็นสนามฝึกซ้อม
0: เจ้าน
1: ะครับแล้วก็ทางเทศบาลเมืองก็เห็นว่าทําที่สระกลางเน
0: า
1: ะก็หลายตี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์เด็กในสังกัดนะครับศูนย์เด็กอะครับก็คือละออนอนุบาลน่ะ
0: เจ้า
1: จะต้องฝึกแล้วก็ปีนึงอบจ.ก็มาจัดแข่งที่สนามกีฬา
0: เจ้า
1: ครับ
0: เนาะจักรยานทรงตัวหรือจักรยานขาไถก็ส่งเสริมกันจนได้แชมป์มาเลยก็มีเนาะอันนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีต่อยนะเจ้าก็มีหลายเรื่องเลยเจ้าพอพี่เดชเจ้าที่เราจะได้มาประชาสัมพันธ์กันเนาะมีเรื่องของทุนการศึกษาต่อกันไปเลยละกันหัวข้อที่13นะเจ้าเรื่องของการมอบทุนการศึกษาเป็นได้พ่อเจ้าพ

0: พี่เดชเจ้า
1: อ
0: จ
1: ัน
0: าก
1: น
0: น
1: ี
0: ี
1: ้
0: ้
1: เพิ่งมอบไปนะครับเมื่อวันที่2323แต่ว่านี่ไปที่บ้านห้อง
0: เจ้า
1: 22มอบที่อปจ
0: อืม
1: นะครับสำหรับเวทีที่มอบอปจก็เป็นการมอบให้กับเด็กนักเรียนที่นอกสังกัด
0: อ๋อ
1: 925ทุนมั้งครับถ้าจำไม่ผิด
0: 925ทุน
1: ครับใช้
0: เจ
1: เง
0: ้
1: ิ
0: าน
1: งบประมาณ2ล้านกว่าบาท
0: อืม
1: ครับแล้วก็ตะวานี้ไปมอบที่โรงเรียนปาป่วยนะครับ
0: เจ
1: นี
0: ้
1: ่
0: า
1: เป็นนักเรียนในสังกัดเนาะ
0: อ
1: ส
0: ่
1: อง
0: า
1: ร้อยสิบห้าทุนนะครับ
0: เจ้า
1: ใช้เงินไป200,000ไป
0: เจ้า
1: ก็สรุปว่าทุน3 ล้านนะครับที่ท่านนายกเฮงได้ตั้งงบประมาณปี69ไว้
0: เจ้า
1: แล้วก็มอบเพื่อกับน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปูนที่เข้าเกณฑ์เนาะ
0: เจ้า
1: เข้าเกณฑ์โรงเรียนในสังกัดแต่ใช้น่าจะสักล้านหนึ่ง
0: อืม
1: นะครับเพราะว่าเรามีจํานวนที่บ่เยอะเนาะ
0: เจ้า
1: ก็สรุปว่าเด็กนักเรียนนอกสังกัด
0: ก็
1: ได้
0: ได
1: ร
0: ้
1: ับผลประโยชน์จากโครงการนี้ค่อนข้างจะเยอะ
0: อืม
1: นะครับแล้วก็ท่านนายกเฮงได้ปาโลกบนเวทีนะครับตอนพิธีเปิดปีนี้เฮาจํากัดไว้ที่กรอบวงเงินที่3ล้าน
0: เจ้า
1: ปีหน้านะครับในปี70เนี่ยได้สั่งการให้ตั้งกองการศึกษานะครับในฐานะที่กองรับผิดชอบเนี่ยเฮาบะจํากัดวงเงินละเอาเป้าหมายคือความเดือดร้อนของพี่น้องมาใส่รวมไว้ในตะกร้าไว้ก่อนถ้ายอดเงินมันเกินถ้าเข้าเกณฑ์พิจารณาเพิ่มเติมเพราะกรอบงบประมาณของอบจ.ตามระเบียบนั้นตั้งได้ไม่เกิน5 ล้านฉะนั้นยังมีเพดานที่เราจะไปต่ออีก2 ล้านครับ
0: อู้ขอบคุณนายกเฮงนายจ่าขอบคุณนายกเฮงก็คือบ่ได้มองว่าเฮ้ยจำกัดกี่ทุนวงเงินเต่าอี้แล้วเนาะ
1: มัน
0: กล
1: ับ
0: ด้านอีกใหม่ว่าเฮ้ยมันยังมีคนที่อย่างคราวเนี้ยอาจจะมีบางคนที่เปิ้นพลาดโอกาส
1: ครับคือต่อคิวอ่ะไปถึงเฮาพอดีปุ๊บตัดออกเนี่ย
0: แม่นจ้า
1: ก็เลยกับวิธีคิดนะครับสั่งให้กองการศึกษานำวิธีคิดตรงนี้มาใช้ก็คือประกาศรับสมัครเอาข้อมูลทั้งหมดมาใส่รวมไว้ก่อน
0: มาอยู่ในถังจะได้รู้ทั้งหมดเลยว่ามีสักเท่าใด
1: แต่ตอนนี้เบื้องต้นที่เฮาตราเป็นข้อบัญญัติไว้ในปี70เนี่ยคือ3ล้าน
0: เจ้า
1: เนาะแต่ถ้ามันเกินไปสัก100,000-200,000-500,000เงี้ยเฮาก็โอนงบประมาณเพิ่มเอาครับ
0: อ
1: ันนี้ประทองว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: ขอบคุณอบจ.นักมากเลยนะเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งนโยบายสำคัญที่ตั้งนายกเฮงอู้มาตลอดเรื่องของการลงทุนกับการศึกษาท่านบอกไม่ขาดทุน
1: บ่ขาดทุน
0: ลงทุนกับการศึกษาเนี่ยจะได้กระตึงได้กำไรแน่นอนนะเจ้าเพราะว่าอันนี้คืออนาคตของชาตินะเจ้า
1: ครับแล้วก็มันเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
0: เจ้า
1: ถึงแม้ว่าเม็ดเงินตรงเนี้ยมันบ่เยอะบ่มากเท่าใดนะครับก็ถือว่าแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในเรื่องของทุนเล่าเรียน
0: เจ้า
1: อันที่2ครับก็คือเรื่องรถรับส่งนักเรียนเนี่ย
0: เรื่องรถรับส่งนักเรียน
1: โรงเรียนในสังกัดอบจนี่โอเคละ 100% ละที่เข้าข่ายเน
0: า
1: ะแล้วก็ประสงค์จะขึ้นรถรับส่งนี่นะ
0: เจ้า
1: ครับแต่ถ้าเป็นม .4 ม .5 ไปนี่เขาถึงบอกให้ขึ้นละจะเอารถเครื่องส่วนตัวไปก็อันนั้นก็ว่ากันไปตามสภาพพื้นที
0: ่แม่นเจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณนักๆเลยท่านใดที่มีลูกมีหลานเฮียนติดแพทย์ในดีจอยย้ำตลอดนายกเพงบอกแล้วนะเจ้าถ้าเรามีหมอหนึ่งคนที่เป็นคนละปูนเนี่ยเราจะสามารถยกระดับฐานะของครอบครัวของครอบครัวนั้นได้เป็นอย่างดีแล้วเราสามารถที่จะมีบุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลคนละปูนเราได้แหมหูจักขี้หมื่นขี้พันคน
1: แล้วก็ส่งผลเนื้ออบจสามารถที่จะตั้งคับเนาะก็คือศูนย์บริการสาธารณสุขได้เลยแล้วก็สปชก็โอนเงินเมื่อเราโดยตรงเลย
0: เจ้าอ้าวเราคือกันฟังเนาะคุณผู้ฟังเจ้าอยู่ในการกับรายการอบจละปูนพบประชาชนนะเจ้าตั้งสวทละปูน FM 95แล้วก็เครือข่ายสถานีวิทยุในพื้นที่ที่รับสัญญาณออกอากาศรายการตวยตอนนี้ก็น่าจะเปิดรายการดังวงๆที่อบจตวยนะเจ้านี้เนาะสวัสดีทักทายตังพี่ๆน้องๆทีมงานของต่างอบจทุกท่านตวยละกันนะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็ท่านที่เปิดในรถเนาะ
0: เปิดในรถ
1: ฟังไปนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสาระที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: เอ
1: ามาสรุปเมื่อกับท่านผู้ฟังนะครับได้รับทราบกัน บางทีพี่น้องห่างไกลเนาะโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุโอกาสที่ท่านจะมาสัมผัสบรรยากาศในเมืองรับรู้ข่าวสารตั้งมือถือตั้งโซเชียลอาจจะน้อยนะครับอันนี้เปิดวิทยุไปเนี่ยกินไปกินเข้าง่ายไปเนี่ย
0: เจ้าเฮือสวทเป็นกู้เป็นหมู่คู่กันเองนะเจ้าเนาะไปดูเรื่องของผู้สูงอายุไหนๆก็เกริ่นมาแล้วท่านผอ.พิเดชเจ้าเปิ้นมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดบริการด้านกายภาพบำบัดเพื่อการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นแถมโครงการหนึ่งที่ต้องมาบอกกล่าวกันว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะเจ้า
1: เราต้องยอมรับนะครับว่าจังหวัดลำพูนเราเนาะผู้สูงอายุนะครับติด1ใน3อันดับที่3เลยนะครับของประเทศติดท็อป10ฉะนั้นในการดูแลติดอาวุธนะครับเพื่อทีมหมู่เนี่ยมันจะต้องทำนะคร
0: ับ
1: โดยเฉพาะยิ่งเปิ้นฮ้องว่าฝึกองค์ความรู้นะครับเฮือกับพี่น้องรบสตนะครับพี่น้องรบสตถึงแม้ว่าบรรจัยนักกายภาพบำบัดนะเน
0: า
1: ะแต่ก็จะต้องมีองค์ความรู้นะครับสำหรับทีมกายภาพบำบัดซึ่งอบจ.เฮากำลังจะพิจารณาคัดเลือกสรรหาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เฮาเติมเต็มไปต้องนำเรียนท่านผู้ฟังนี้นะครับว่าเอ๊ะทุกรบสตยังมีกายภาพบำบัดหาพี่น้องที่หลังจากที่ฟื้นฟูร่างกายเสร็จเนาะอาจจะมีการกายภาพเนี่ยต้องนำเรียนว่าในหลักเกณฑ์นะครับการจัดตั้งทีมหมู่เนี้ยมันจะต้องมีกระบวนการคือ1รบสตไหนที่เลือกจะเอาแพทย์แผนไทยจะต้องบ่มีในเรื่องของการกายภาพ
0: อ
1: ๋อครับเนี่ยครับมันเป็นหลักเนาะอย่างตอนเนี้ยมี50กว่าตีเนี่ยเปิ้นจะเลือกในเรื่องของแพทย์แผนไทยก็งานกายภาพก็ไปลงบ่ได้ละครับอย่างเวียนยองครับ
0: งานกายภาพกับแพทย์แผนไทยนี่มันเหมือนกัน
1: มันเหมือนกันมันเป็นศาสตร์
0: มันแบบว่าไปด้วยกันได
1: ้วันนั้นเท่าที่ถามนะครับนักกายภาพบอกว่าการเรียนน่ะมันใช้ศาสตร์คนละอย่างคนละอย่างนะครับคนละอย่างการเรียนก็ไปในเชิงต่างกันเลยฉะนั้นในส่วนของรบสตเนี่ยเปิ้นก็เลือกว่าถ้ารบสตนี่มีความพร้อมด้านกายภาพเนาะมีสถานที่พร้อมมีห้องพร้อมเฮาก็ส่งบุคลากรที่เป็นนักกายภาพบำบัดเนี่ยไปแต่แพทย์แผนไทยนี่มันง่ายเนาะอุปกรณ์เนี่ยมันต้องเยอะนะครับก็คือใช้แรงของเจ้าที
0: ่ของหมอ
1: แล้วก็มีลูกประคบมีอย่างเล็กน้อยแต่กายภาพเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ
0: ์ที่มีอุปกรณ์
1: ครับ
0: อุปกรณ์อุ้ยขึ้นมาก็เลยหันภาพ
1: ช็อตเวฟอย่างเงี้ยครับคลื่นแม่เล็กอุลตราอย่างเงี้ยเพราะเพิ่งไปทำมา
0: เอาละ
1: กับ
0: หมอลองกระดูก
1: ครับอันที่อธิบายได้นี่เพราะว่าทุกวันเสาร์นะครับจะต้องไปกายภาพบำบัดนะครับ
0: เจ้าเนี่ยคือมันจะมีฮาวจับมีน
1: ุ่
0: นน
1: ั
0: ่นนี่เนาะก็จะต่างกันกับ แผนไทย
1: อ๋
0: อเจ้าเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเนาะก่อนนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันนะเจ้าอุบัติเหตุอุบัติภัยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: พลัดตกหกล้มเนี่ย
1: คือ
0: เป็นสิ่งที่ต้องย้ำกันคนเฒ่าบางคนนะพอพี่เดช
1: ปั้
0: นใส่รองเท้านี่เนาะแล้วก็บางทีรองเท้าใส่ม้วนแต่ดอกยางผมมีละอย่าจับพัดจับถูฝนตกพัดเลิศนี่มันได้แต่คำเดียวนะนี่ไปเสียดายนะเจ้าอันนี้ต้องระมัดระวัง
1: ในส่วนของผู้สูงอายุเนาะสิ่งที่เราจะระวังในเรื่องของการพัดตกหกล้มในบ้านเนี่ย มันจะมีอยู่สองที่หลักๆหนึ่งห้องน้ำเวลาอาบคือบ้านเราทางเหนือหรือว่าบ้านโบราณเนี่ยห้องน้ำกับห้องอาบน้ำมันแบบแยกกันเน
0: า
1: ะคือมันแบบจะเหมือนที่เราไปต่างโรงแรมใช่ไห
0: ม
1: ม
0: ัน
1: จะต้องมีห้องเฉพาะพื้นจะต้องแห้งตลอดอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่บ้านเฮาม
0: ันอ
1: ัน
0: เด
1: ีย
0: วก
1: ัน นะอันเดียวกันฉะนั้นเวลามันเป็นคราบสบู่เป็นอย่างเงี้ยทำให้มันรื่นอันนี้ต้องระวังอันที่สองครับบ้านเฮาชอบแปลงบ้านสองชั้นบันไดครับ
0: บันได
1: บัน
0: เลิศคันได
1: บันเลิศคันไดคนถ้าคนแก่มันหุ่มเหร
0: อ
1: มันก็ทีนี้มีน้ำยาเช็ดพื้นนะ
0: เอา
1: ไปเช็ดแต่คันไดมื่น
0: มื่น
1: ต้องจับราวบันไดไว้หึ่นแน่น
0: เจ้าน
1: ะครับสองตีนะถือว่าเป็นจุดเสี่ยงละ
0: อ
1: ันอื่นก็บ่ค่อยมีหยัง
0: เจ้านะต้องระมัดระวังอันนี้ประกอบมีการเพื่อความหู
1: ค
0: ือหูเท่าทันภัยนะเจ้าแล้วก็วิธีการออกกำลังกายที่จะเป็นลักษณะของการกายภาพบำบัดอะไรอย่างตัวนะเจ้านี่ถือเป็นโครงการที่ดีมากเลยต้องขอบคุณทางอบจ.ที่ดูแลในมิติของการป้องกันเนาะป้องกันโรคภัยต่างๆนะเจ้าเรื่องของรพสตนะเจ้ามีโครงการที่ นำร่อง4รอพอสอตอต้นแบบมั้งเจ้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณมีแอปพลิเคชันที่เป็นป้องกันภาวะดื้ออินซูลิน
1: ครับ
0: ที่เอามาใช้มั้งเจ้าอันนี้ก็ถือเป็นโครงการที่ดี
1: ครับต้องบอกว่าตอนเนี้ยเฮามีอย่างบ้านมานะครับทั้ง NCD เนาะการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอันนี้ก็ได้รับรางวัลทั้งของอปจทั้งระดับประเทศอันนี้มาในเรื่องของอินซูลินสำหรับ
0: เจ้าน
1: ะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบ้านม้าบะเขือแจ้ห้วยยาบห้วยไซนะครับได้รับรางวัลนะครับได้รับรางวัลประกาศเชิดชูเกียรติคุณไง
0: เจ้า
1: พัฒนาดูแลกันไปนะครับก็จะยกมาตรฐานขึ้นคือถ้ามูลนี้เป็นต้นแบบ
0: เจ้า
1: ปปสตข้างเคียงก็มาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ขยายไปก็จะดูแลพี่น้องได้เป็นอย่างดีนะครับ
0: เจ้าบ้านม้าบะเหือแจ้ห้วยยาบ
1: ห้วยยาบใส่ครับก็ถือว่ามีอำเภอเมือง2บันที่2
0: บันที่2เมือง2ชื่นชมนะเจ้ายอดเยี่ยมเลยเนาะเจ้าเนาะมีเรื่องของแผนพอพิเศษเจ้าหัวข้อที่15แผนของด้านสาธารณสุขเห็นว่าเคาะแผนปี2570แล้วที่จะดูในเรื่องของรพสตเมื่อก่อนเจ้า
1: ใช่ครับอันนี้ก็คือทางสาธารณสุขทางอบจ.ตะปูนเนาะก็ได้เคาะแผนในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มสูบนะครับอันแรกนะครับถ้ามันจะดูแลพี่น้องได้ก็คือแผนกสพ.แผนพัฒนาสุขภาพในพื้นที่เนี่ยเฮาก็อนุมัติไปละ
0: อ
1: ันที่2นะครับก็คือในเรื่องของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงนะอันนั้นคือแผนถ้าแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงเนี่ยจื่อมันเป็นแผนแต่มันคือข้อบัญญัติของรบสต.นะครับรบสต.อันนี้ก็ได้มีการประชุมกันไปนะครับอันนี้พี่นารอบแรกไปเมื่อวาน71แห่งนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะครับที่ช่วยพี่นาการกองในเรื่องของเม็ดเงินที่รบสต.จะเอาไปใช้บริหารจัดการแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนภายในเขตรับผิดชอบของตัวเองนะครับอันนี้บะเต้ากันก็ขึ้นอยู่กับขนาด
0: ของรพสต.
1: รพสต.
0: เลขกลางใหญ่ SML
1: ล้าน800,000ล้านแล้วก็ล้าน2อันนี้เป็นเงินสนับสนุนต้นทุนที่ทางรัฐบาลมอบให้อันที่2ก็คือเงินที่รพสต.จัดเก็บเองเนาะค่ะบริการการแพทย์การแพทย์แผนไทยกาลายหัวประชากรอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างยังของเบอร์เคเจ้นี่ก็เป็นขนาด L ขนาดไซส์ใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อันนี้ในปีหน้าเนี่ยตวาพี่นาแล้วเปิ้นก็สามารถมีเม็ดเงินที่บริหารจัดการประมาณ5ล้านเลยนะครับดูแลทั้งบุคลากรดูแลทั้งพี่น้องในภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบของท่านอย่างเงี้ย
0: เจ้า
1: คือน้อยสุดอ่ะก็น่าจะคือล้านห้าอัพในแต่ละตีไซส์ S ที่เป็นไซส์ที่น้อยสุดอ่ะเน
0: า
1: ะแต่ภายใต้บริบทก็ท่านจะต้องมีเงินคงเหลือคงค้างไว้ไม่น้อยกว่า 200,000 นะครับ
0: โอ้ก็ถือว่ากระเป๋ามีตบดังขึ้น
1: ครับตบดังขึ้น
0: น้ำซื่อคือกระเป๋าตบดังขึ้นแล้วนะ
1: คือตบเมื่อก่อนนี่มันตอนที่อยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเนาะมันจะต้องฮือแม่ข่ายคือฮือโรงพยาบาลอย่างละปูนเฮาก็ใช้โรงพยาบาลละปูนดูแลรบสต.ทั้งเขตเมืองในการที่จะกระจายเม็ดเงินตึงเงินตึงยาตึงของนี่นะครับแล้วตอนเนี้ยกลับมาอยู่กับท้องถิ่นนะครับเม็ดเงินหมู่นั้นน่ะเปิ้นยกมาให้อปจ.แล้วก็ในการบริหารจัดการดูแลเฮาก็เบิกหักผักส่งเข้าไปเลย
0: เบิกหักผักส่ง
1: เพราะว่าเบิกหักผักส่งนะครับอันนี้ในภาษาราชการเบิกหักแล้วก็ผักส่งไปเลยครับส่งให้ตามผู้อำนวยการรพสต.เนี่ยไปบริหารจัดการเลย
0: เจ้าเนาะนี่ก็ถือว่าจะได้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เนาะแต่ละที่ก็คือปัญหามันบ่เหมือนกัน
1: บ่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็คือ
0: ที่มีแหมย่างแหมย่างเนี่ยนะเจ้า
1: ครับอันนี้ก็เป็นถือว่า3ปีที่เฮามีการไทยโอนมาเนี่ยตอนนี้พี่น้องรพสต.สามารถที่จะบริหารจัดการโดยงบประมาณของตัวเองเนี่ยได้ดีขึ้นละ
0: เจ้า
1: โดยที่อปจยังบ่ได้ควักเงินที่เป็นรายได้ของอปจไปสมทบเลยนะครับอย่างเฮาก็ตั้งงบกลางไว้ก้อนหนึ่งเน
0: า
1: ะไว้2ล้านก็คือรบสต.ไหนที่มันมีอย่างที่ห่างไกลเน
0: า
1: ะประชากรก่อน้อยรายห่วงก่อน้อยได้เงิน SML ไปอยู่800,000เนี่ยเฉพาะพนักงาน ข้าราชการมาเกี่ยวนะครับเฉพาะพนักงานจ้างลูกจ้างรายเดือนรายคาบเนี่ยก็บ่เพียงพออยู่แล้วเขาจะต้องเอาเงินงบกลางตัวนี้อาจจะไปนูนเสริ
0: ม
1: ตั้งไว้3ปีนี้ยังไม่เคยใช้สักบาทเลยครับหมายความว่าพี่น้องรปสตสามารถเลี้ยงตัวเองดูแลตัวเองได้แล้วนะครับ
0: เจ้าเนาะอันนี้ถือว่าเป็นการบริหารจัดการในเรื่องของรปสตเล่าให้กันฟังเวลามันก็เล่
1: ครับ
0: แต่เร็วว่าหมอพิเดชเจ้า
1: อันสุดท้ายขอฝากในเรื่องของอันนั้นหน่อยนึงรถ EV
0: รถ EV
1: นะครับ EV บัสตอนนี้เราเริ่มวิ่งตั้งแต่วันที่8กันยาก็ได้มาประมาณ10กว่าวันเนาะเกือบ3วันละสิ่งที่เป็นปัญหานะครับในเชิงของผู้ใช้บริการเนาะพี่น้องประชาชนน่ะคือเรายังติดธรรมเนียมค่านิยมเดิมอยู่ก็คืออยู่หน้าบ้านก็โบกอ
0: ่
1: ะเหมือนรถ2แถวอ่ะ
0: รถ2แถว
1: ใช่มั้ยคือสะดวกตรงหั่นก
0: ็ขึ้นตรงหั่นขอขึ้น
1: แต่โดยหลักปฏิบัตินะครับของรถ EV บัสเนี่ยพี่น้องจะขึ้นได้ก็จะต้องมีป้ายบัสสต็อปคือป้ายสีฟ้าๆนะครับที่ติดอ่ะ
0: เจ้าม
1: ันห่างบ้านท่านสัก500เมตรก็ต้องเดินไปจุดนั้นเนาะเดินไปจุดนั้นเพราะว่าเฮาต้องบอกว่า1มันเป็นการเปิ้นฮ้องอย่างมารยาทในการขับรถอ่ะเนาะคือจอดไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวรถจะชนท้ายอ
0: ัน
1: ที่2มันไม่ใช่หลักปฏิบัตินะครับฉะนั้นก็ต้องฝากพี่น้องผู้โดยสารนะครับที่จะใช้บริการรถ EV บัสนะครับต้องถามว่าเอ๊ะป้ายขึ้นลงรถอ่ะบัสสต็อปอ่ะห่างนี่ไปไกลกว่าฮะสัก100เมตรเฮาเดินไปที่จุดนั้น
0: เจ้าน
1: ะครับแล้วก็โคนครับป่นเป็นคนต่างถิ่นทํามัวแต่เสาะหาป้ายเนี่ยเดี๋ยวรถชนแน
0: ่
1: เนาะแล้วก็ป่นจะต้องดูเฉพาะที่มีป้ายบัสสต็อปป้ายจุดจอด
0: อ
1: ันที่สองแล้วเป็นน้องเรียนนี่เฮามาห่วงละ มันมีแอปอยู่อันนี้ง่ายละ
0: ไทยสมัย
1: รถวิ่งไปไหนรถจะมาถึงแฮมเมิร์นก่อนนี่มันได้ละ
0: ที่ SB Go Plus นะอันนี้โหลดไว้เลยดีเจก็โหลดไว้แล้วนะเนี่ย
1: อันนี้สำหรับน้องๆเยาวชนน้องๆวัยรุ่นเฮามาห่วงละ
0: สบายมาก
1: แต่ผู้สูงอายุเนาะพี่น้องท่านที่ยังใช้มือถือบัสสะดวกเตื่อยนะครับตอนนี้นะครับป้ายบัสสต็อปทุกป้ายเนี่ยเฮาจะเอาสติ๊กเกอร์QR code ตรงนี้ไปติดไว
0: ้เพื่อให้โหลดแอป
1: เพื่อให้โหลดแอปเนาะเพื่อให้โหลดแอปนะครับ
0: เจ้า
1: ก็ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้บริหารก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าเราจะต้องมีการประชาพันธ์ให้หนักขึ้นเนาะให้หนักขึ้นตอนนี้ลดความวิ่งยังระยะป้ายต่อป้ายระยะรอบวิ่งเนี่ยยังใช้เวลาประมาณ30นาทีอยู
0: ่
1: เพราะเราวิ่ง3คัน
0: วิ่ง3คัน
1: วิ่ง3คันนะครับแล้วก็ประมาณต้นบ่เกิน15พฤศจิกายนเนี่ยจะวิ่งครบทั้ง6คัน
0: อ
1: ันนี้ครับช่วงรอยต่อ10นาที10นาทีก็มา10นาทีก็มา
0: เจ้าแต่ช่วงนี้อาจจะห่างนิดนึง
1: ห่างนิดนึงนะครับห่างนิดนึงนะครับก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจากสถิติข้อมูลรถทั้ง3คันที่วิ่งนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงแมลงเนี่ยก็วันอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่านักหน่อยนะครับมีผู้โดยสารประมาณ 4-500 คน
0: โอ้
1: ขึ้นนะครับเขาเก็บสถิตินะครับขึ้นลงนับหนึ่งมันจะขึ้นหนึ่งนับขึ้นก็นับลงก็นับนะ
0: ขึ้นลงนับหนึ่ง
1: ครับ
0: มันมีเซ็นเซอร์ติดนะ
1: มีเซ็นเซอร์ติดครับเซ็นเซอร์ติดก็ถือว่าต้องขอบคุณอินฟูทั้งหลายนะครับที่เขามาไลฟ์สดนะครับประชามพันแม้แต่เพื่อนห้องว่าไรเดอร์ทั้งหลายเนาะเพื่อนก็มีบอกจุดไปนี่จุดนี่จุดนี้เนอก็ทำให้ผู้โดยสารนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน
0: เจ
1: ้
0: า
1: ใช้เยอะขึ้นนะครับบัสสต็อปเฮาทางวนซ้ายวนขวาเนี่ยจะมีประมาณ46ตี
0: 46ตี
1: ก็เท่ากับว่าเสา3เนาะ
0: เจ้า
1: ไปเสา3วนซ้ายเสา3วนขวาเสา3แล้วก็สำหรับสถานีพักคอยนะครับผู้โดยสารเนี่ยมีทั้งหมด17จุด
0: เจ้า
1: ตอนนี้เฮาสร้างไปแล้ว7จุด
0: เจ้า
1: ก็เหลือ7จุดในเขตของทางหลวงแขวงทางหลวงครับยังหน้าแจ่มฟ้าอย่างเงี้ยลองถืออนุญาตแป๊บนึงนะครับถ้าความพร้อมตรงนี้เสร็จนะครับมีที่นั่งมีจอทีวีให้ดู
0: เจ้าน
1: ะครับว่ารถจะมาถึงสถานีนี้แฮมกี่นาทีครับแฮมกี่นาที
0: เจ้าอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นเนาะตั้งแต่วันที่8
1: วันที่8
0: ก็บ่ถึงเดือนเตื้อ
1: ยังบ่ถึงเดือนเตื้อ
0: ย
1: ัง
0: บ่ถึงเดือนเตื้อนะจ๊ะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างที่ผอ.พิเดชบอกว่าเดี๋ยวในระยะที่2ที่จะมีรถเข้ามาเพิ่มเนี่ยอาจจะวิ่งถึง 3:00 นเลยด้วยซ้ํา
1: 3:00 นครับ
0: จ้ะ
1: 6:00 นถึง 3:00 นแล้วตอนนี้ก็คือมันมีเฉพาะป้ายบัสสต็อปเนาะแต่ตรงถนนเฮายังบ่ได้ตีเส้นครับก็คือตอนเนี้ยพี่น้อง ผู้ใช้ถนนร่วมเน
0: า
1: ะท่านเห็นป้ายบัสสต็อปสีฟ้าๆของอบจเนี่ยก็เว้นช่องไว้น้อยนึงนะครับเพื่อที่รถ EV บัสเนี่ยจะได้เข้าจอดเทียบน้องได้จอดเทียบใกล้นะครับบางทีรถท่านจอดขวางมดอย่างเงี้ยรถ EV บัสก็เข้าเทียบไม่ได้ก็ต้องใช้เลนจราจรร่วมกับพี่น้องอ
0: ่
1: ะรถติดแฮม
0: รถติดแฮม
1: ครับ
0: เนาะ
1: อันนี้ฝากเลยนะครับ
0: ขึ้นหน้าลงหลัง
1: ครับขึ้นหน้าลงหลัง6เดือนครับ6เดือนฟรีเนาะ
0: ฟรี6เดือนนะเจ้าก็ใครที่ยังไม่ได้ไปลองใช้บริการเตื้อก็ไปนะเจ้ามีวันก่อนเห็นพี่น้องจารปุณเฮานี่แหละเปิ้นตาผู้พิการ
1: อ๋อครับครับใช่ครับ
0: ข
1: ึ
0: ้นรถ EV bus
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่พนักงานคนขับอ่ะก็ดูแลอย่างดีเลย
1: ครับ
0: เนาะก่อนอันนี้ถือว่าเป็นแฮมสิ่งหนึ่งที่เราทำขึ้นแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจารปูนเราจะได้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ EV bus ของอบจจารปูน
1: ในช่วง6เดือนนี้ในช่วงทดลองเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมีการประชุมคณะกรรมการในการทำบัสทำการ์ดอย่างเงี้ยรายเดือนรายสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องจ่ายเงินสดละเนาะก็คือใช้บัสแตะเนี่ยครับ
0: จะอาจจะหักในแอปในอย่าง
1: เง
0: ี้ยก็ง่ายนะจ๊ะเดี๋ยวนี้พอพี่เนี่ยทั้งหมดวันติดนี่400กว่าการถ้ารวมสถิติทั้งหมดตั้งแต่วันที่8มานี่ตั้งแต่800กว่าคนไอ้400กว่าคน
1: อันนั้น
0: เ
1: นี่ย
0: รวมทั้งหมดนี่มาแทนตัวเลขเตื้อไอ้น้อง
1: มาเห็นตัวเลขเตื้อครับวันนั้นเจ้าที่การประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอบจเนี่ยเจ้าที่รายงานเฉพาะวันติดที่ผ่านมาเพราะเขาประชุมหัวหน้าส่วนมันจัดนี
0: ่
1: เขาไม่ได้เก็บสถิติข้อมูลทั้งหมดนะครับ
0: เจ้า
1: อันนี้เรื่องความปลอดภัยพี่น้องไม่ต้องห่วงนะคร
0: ับ
1: มีศูนย์มอนิเตอร์ของอบจ. อยู่ที่ห้องวอลลุ่
0: ม
1: ก็มีทีวีอยู่2เครื่องนะครับบนซ้ายบนขวาติดชีวิตเห็นรถวิ่งเห็นหมดเลย
0: ปลอดภัยแน่นอน
1: ปลอดภัยแน่นอน
0: เจ้าก็ฝากกันไว้ตัวละกันเนาะการใช้รถ EV bus นะเจ้าน้องไปไหนก็เนื้อหอม
1: ครับ
0: ก็อยู่ในบ้านว่ายังรักไทยฮู้บ่น้องเนื้อหอมนะเจ้าช่วงนี้น้อง EV bus นะเจ้า
1: ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรถการใช้ถนนการใช้เส้นทางเนาะลดจำนวนปริมาณรถนักลงอย
0: ่
1: างจากคำอย่างเงี้ยแทนที่พี่น้องจะมาส่ง1นักเรียน1รถ1คันเนาะเขาขึ้นรถมาพร้อมกันนะครับในช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยถ้าเราวิ่ง6คันได้สมบูรณ์เนี่ยโอเคเลยครับ
0: พร้อม
1: เ
0: นาะประสิทธิภาพดีเยี่ยมนะจ๊ะอ่ะเวลา
1: ครับ
0: เสียงเฮลาอย่าลืมพาไอเอลสลากย้อมกันเนอะ
1: วันเสาร์นี้นะครับจะเป็นวันตาลเน
0: า
1: ะถ้าพี่น้อง
0: ท่านวันผู้ก็ไปเอลได้อยู
1: ่ไปดีเอลได้อยู่นะครับแล้วก็งานเนี่ยเนาะ
0: วิจิตลำพูน
1: วิจิตลำพูน
0: วันนี้พวกกับเปิดทื่อชมแล้วนะเจ้าเชิญชวนละกันนะเจ้าเนาะเอาล่ะวันนี้เวลาของรายการเสี่ยงเหตุแล้วเจ้าขอบคุณนางอบจละปูนโดยท่านนายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะเจ้าวันนี้ผอ.พิเดชจันทร์สิริเจ้าดีเจออยและทีมงานลวดลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนแล้วนะเจ้ามาเจอกันใหม่พฤหัสหน้า8 โมงหลังเคารพธงชาติเนาะวันนี้ลาแล้วสวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะตลาดทุนไทยจัดไทยแลนด์รถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมเป้าหมายก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐโดยนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่าการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำเข้าร่วมจำนวนมากถือเป็นสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกมองว่าความเป็นกลางของไทยเป็นจุดแข็งสำคัญในช่วง3ปีที่ผ่านมาเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยประมาณ 500,000 ล้านบาทและปีนี้เริ่มไหลกลับมาประมาณร้อยละ10จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันเพื่อการลงทุนรายบุคคลให้เกิดผลจริงขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่านักลงทุนต่างชาติต้องเข้าใจทิศทางประเทศก่อนตัดสินใจลงทุนการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอเป้าหมายประเทศรายได้สูงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนและข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสให้ตลาดทุนไทยความสำเร็จของรถโชว์ในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: วันนี้ธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ประกอบการโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนขอสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องผ่านโครงการออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
6: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินเปิดรับลงทะเบียนโครงการสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวันนี้เป็นวันแรกเพื่อต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนำศักยภาพของ AI นกกระซิบ มาใช้วิเคราะห์ประวัติยอดขายและการรับชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินซึ่งผู้กู้จะต้องเป็นร้านค้าที่มียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3เดือนจะได้รับสิทธิ์วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบเติมสต็อกสินค้าและสร้างประวัติเครดิตที่ดีทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้จนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569โดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่25จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่27กันยายนโดยขอให้ประชาชนและอาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีในพื้นที่25จังหวัดได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลพบุรีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีและตราดเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้อบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
8: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.1 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 22.6 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 34.3 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน7นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง7นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 166.0 มิลลิเมตรสำหรับปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 861.5 มิลลิเมตรลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด34-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิในอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 34.4 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด19.5 องศาเซลเซียสอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 30.2 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.2 องศาเซลเซียสอำเภอบ้านทีอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสอำเภอบ้านโฮ่งอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.5 องศาเซลเซียสและอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.และสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:13 น.และสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเช้าเช้าวันพฤหัสแบบนี้เรามาอยู่ด้วยกันกับบานไม่รู้โรยนะครับผมเสียงที่คุ้นเคยนะครับผมน้องอันอธิวัฒน์กันทัพปิงนั่นเองนะครับผมวันนี้มาดูแลท่านผู้ฟังนะในช่วงเช้าเช้าแบบนี้วันนี้ต้องบอกว่าฝากเสียงไว้นะฝากเสียงไว้ให้หายคิดถึงเนื่องจากว่าช่วงนี้มีงานเกษียณเราต้องเดินทางไปกรมประชาสัมพันธ์นะที่กรุงเทพมหานครนะช่วงนี้ยังไงแล้วนะครับผมต้องบอกว่าฝนฟ้าอากาศค่อนข้างที่จะมีความแปรปรวนเนาะบ้านเรานะค่อนข้างที่จะแดดออกหน่อยมีอากาศร้อนขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่นะครับก็มีการเตือนนะเตือนว่าบ้านเราน่าจะมีฝนในช่วงของวันที่25นะครับผมแต่การเตือนครั้งนี้ก็อาจจะดูในเรื่องของปัจจัยอื่นๆอีกนะครับผมหากว่าเป็นแบบที่เขาเตือนจริงๆนะครับผมบ้านเราก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นกันเป็นพิเศษหน่อยนะครับผมเพราะว่าบ้านเรานะก็มีหลายๆที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักมาตลอดแล้วนะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วดินก็อุ้มน้ำพอสมควรแล้วนะครับผมถ้าหากมีฝนเข้ามาอีกนะดินมันยังไม่ทันจะแห้งเลยอะไรประมาณนี้ก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากได้นะน้ำป่าช่วงนี้ค่อนข้างอันตรายเนาะอยากจะให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะเหมือนรายการบ้านไม่รู้รอยของเรานะครับผมเวลามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคนพิการหรือว่าจะเป็นเด็กๆนะมันก็ต้องจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือดังนั้นแล้วนะครับผมหากช่วงไหนที่ฝนตกเยอะๆนะฮะก็จะให้เตรียมความพร้อมเตรียมการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐในเรื่องของสภาพอากาศต่างๆรวมไปถึงนะครับผมการเตรียมความพร้อมในเรื่องของบ้านช่องนะครับผมหรือแม้แต่กระเป๋านะเขาเรียกว่ากระเป๋าฉุกเฉินที่เวลามีเหตุฉุกเฉินปุ๊บแล้วเราก็หิ้วมานะครับผมใบเดียวก็สามารถอยู่รอดได้แล้วนะรอความช่วยเหลือต่างๆนะครับผมอันนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะได้เตรียมความพร้อมกันไว้นะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในฤดูฝนอยู่ฝนมีแน่นอนแต่อาจจะเริ่มน้อยลงนะหรือว่าอาจจะมีมากขึ้นตามปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะ25นี้ระวังกันด้วยนะครับผมพักฟังเพลงกันหน่อยนี่ครับผมเพลงลูกทุ่งเพราะๆที่น้องอั้นสรรหามาให้ท่านผู้ฟังนะได้รับฟังกันในช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเรามีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันใครนะครับผมที่เป็นผู้สูงอายุแล้วรู้สึกว่าเวลาเราสูงอายุมากขึ้นมากขึ้นนะจะมีบางอย่างนะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะนั่นก็คือกลิ่นแก่นะครับผมกลิ่นแก่หลายๆคนก็จะแบบว่ากลิ่นนี้มันเป็นยังไงนะแล้วหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มเป็นแล้วนะครับผมวันนี้เราจะเอามาแถลงไขกันสักหน่อยว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะป้องกันหรือว่าแก้ไขมันยังไงหากเรามีกลิ่นแบบนี้นะครับผมกลิ่นตัวก็ไม่ใช่เรื่องตลกเนาะเวลาเราเข้าสังคมต่างๆดังนั้นแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันกับบานไม่รู้โรยครับ

กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงที่2ของบานไม่รู้โรยนะครับผมทุกช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะครับทุกวันพฤหัสเนาะพฤหัสเราก็จะมาอยู่กับบานไม่รู้โรยนะครับผมแล้วก็วันศุกร์ก็เวลาเดียวกันก็จะอยู่กับคุณของแผ่นดินนะวันนี้เหมือนที่เกริ่นกันไว้ในช่วงต้นรายการว่าเอาในเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมผู้สูงอายุหลายท่านก็น่าจะประสบพบเจอกับเรื่องปัญหานี้คล้ายๆกันเนาะกลิ่นแก่นะครับผมมันไม่ใช่เรื่องตลกจริงๆนะต้องบอกอย่างนี้บางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องแก้ยังไงนะเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตก็ได้นะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนั้นก็จะเริ่มมีในเรื่องของกลิ่นตัวนะครับผมเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามช่วงวัยนั่นเองครับผมบางคนอาจเกิดอาจไม่เคยสังเกตด้วยก็ได้นะครับว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในห้องที่มีผู้สูงอายุนะเป็นเวลานานๆเนาะหรือเข้าไปอยู่ที่บ้านที่มีผู้สูงอายุบางหลังนะครับผมอาจจะรู้สึกว่ามีกลิ่นบางอย่างที่แตกต่างไปจากกลิ่นทั่วไปนะครับผมหลายคนเรียกง่ายๆว่ากลิ่นแก่นั่นเองนะครับแต่คุณผู้ฟังครับผมเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีอายุมากจะสกปรกนะหรือไม่ดูแลตัวเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นเนี้ยสามารถเกิดขึ้นได้นะถึงแม้ว่าคนน่าจะรักษาในเรื่องของความสะอาดของร่างกายอย่างดีแล้วก็ตามนะครับผมกลิ่นนี้เกิดจากอะไรนะหลายๆคนกำลังเริ่มตั้งคำถามกับน้องอันนะครับผมสาเหตุสำคัญนะครับอย่างหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเมื่อเราอายุมากขึ้นนั่นเองครับเมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วกลายเป็นผู้สูงอายุเนี่ยผิวจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องความมันความชื้นแล้วก็การทำงานของต่อมต่างๆบนผิวหนังของเราครับนอกจากนี้นะครับผมยังมีสารชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นตามวัยนะครับผมสารชนิดนี้นะครับเกิดกระบวนการออกซิเดชันของไขมันบนผิวหนังนั่นแหละมันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเนาะเมื่ออายุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของไขมันบนผิวหนังเนี่ยจะมีกระบวนการที่เกิดขึ้นทำให้เกิดสารที่มีกลิ่นเฉพาะตัวออกมานะครับผมกลิ่นที่เกิดขึ้นนะจึงอาจมีลักษณะคล้ายๆกับกลิ่นอับมันๆ นะครับผมหรือกลิ่นคล้ายกระดาษเก่าๆนะเมื่อแตกมันแตกต่างจากกลิ่นเหงื่อเนาะทั่วไปที่เราสังเกตหรือว่าได้กลิ่นกันได้อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะ

ข้อจำกัดในการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเดินไม่สะดวกก้มตัวลำบากมือแข็งมือก็เริ่มไม่แข็งแรงอ่อนแรงไปหรือมีปัญหาด้านความจำนะทำให้การอาบน้ำการสระผมการเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือการทำความสะอาดร่างกายนะส่วนที่ทำแบบว่าได้ยากๆเนาะบางคนก้มล้างเท้าไม่ได้ก้มไปเอี่ยวล้างไม่ได้นะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะทำให้กลิ่นตัวของผู้สูงอายุเนี่ยจึงไม่ได้เกิดจากเรื่องความสกปรกด้วยอย่างเดียวนะอาจจะเกิดจากเรื่องอื่นๆด้วยดังนั้นแล้วนะครับปัจจัยต่างๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความสามารถในการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะเอาในเรื่องของกลิ่นแก่มาฝากกันว่าเราจะทำยังไงแน่นอนเลยว่ามันมีผลกระทบเนาะผลกระทบนะในเรื่องของความมั่นใจดีกว่านะบางคนก็จะรู้สึกแบบว่าเออเริ่มมีคนมองเรานะใช่หรือเปล่านะนะครับผมบางทีทำให้คนรอบข้างเนาะมองแบบเราแปลกๆทำให้ไม่กล้าเข้าใกล้คนอื่นไม่กล้าเข้าสังคมหรือบางคนนะครับอยากออกจากไม่อยากออกจากบ้านเลยนะครับผมในผู้สูงอายุบางรายนะเรื่องนี้อาจกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกกับหลานด้วยนะถ้าบางคนรอบข้างไม่เข้าใจแล้วก็ไม่กล้าจะพูดตรงๆก็อาจจะเกิดระยะห่างโดยเจ้าตัวไม่รู้สาเหตุก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะหรือว่าเราเนี่ยแหละเป็นผู้สูงอายุอยู่เรื่องนี้ควรพูดคุยกันอย่างเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติกันด้วยนะครับไม่ควรที่จะล้อเลียนล้อเล่นกันหรือว่าใช้คำไม่ค่อยดีกับผู้สูงอายุให้อับอายนะครับดังนั้นแล้ววันนี้ใครที่ฟังอยู่แล้วมีลักษณะแบบนี้อยู่นะในเรื่องของกลิ่นต่างๆนะมาฟังกันแล้วเราจะมาช่วยกันแก้ปัญหานี้กันไปด้วยกันในโอกาสรายการบ้านไม่รู้โรยครับ

กลับมาฟังกันต่อนะครับกับรายการบานไม่รู้โรยท่านอยู่กับน้องอั้นอาทิวัฒน์กันทัพปิงนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปในเรื่องของสาเหตุต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดกลิ่นตัวหรือบางคนก็จะเรียกง่ายๆว่ากลิ่นแก่นั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมีวิธีมาฝากกันแน่นอนเลยนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็ลดในเรื่องของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมมาฟังวิธีกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะการอาบน้ำนะครับตามความเหมาะสมใช้สบู่อ่อนๆนะครับความสะอาดบริเวณที่มีเหงื่อมีความอับนะครับโดยเฉพาะรักแร้ขาหนีบซอกคอแล้วก็ข้อพับต่างๆหลังอาบน้ำนะครับเน้นย้ำว่าควรที่จะเช็ดตัวให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นซอกหรือมีความชื้นสะสมนั่นเองแต่ก็ไม่ควรขัดผิวแรงๆนะต้องบอกท่านผู้ฟังแบบนี้หรือใช้สบู่ที่มันมีความรุนแรงนะครับผมเพราะว่าผิวหนังผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะบอบบางการทำความสะอาดมากเกินไปก็อาจจะทำให้ผิวหนังแห้งผิวหนังคันหรือมันระคายเคืองได้นั่นเองนะครับผมอย่างแรกคืออาบน้ำทำความสะอาดอย่างที่สองนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ซักนะครับผมเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะการเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมที่สัมผัสเหงื่อควรที่จะเปลี่ยนแล้วก็ซักมันนะครับผมไม่ควรใส่ซ้ำหลายวันส่วนผ้าขนหนูผ้าปูที่นอนปลอกหมอนหรือผ้าห่มนะครับก็ควรที่จะซักแล้วก็ตากให้แห้งอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกันถ้ามีโอกาสนำผ้าออกไปตากในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทแล้วก็มีแสงแดดด้วยก็จะช่วยลดในเรื่องของความอับชื้นแล้วก็กลิ่นสะสมได้นั่นเองนะครับทุกท่านข้อที่3ครับผมวิธีที่3มาฝากกันเวลาดูในเรื่องของอากาศภายในบ้านด้วยนะครับผมบ้านที่มันปิดทึบๆอากาศไม่ค่อยจะหมุนเวียนมีความชื้นสูงอาจจะทำให้กลิ่นต่างๆเนี่ยสะสมได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ฉะนั้นแล้วควรเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทหรือใช้พัดลมครับผมช่วยหมุนเวียนอากาศให้มันเหมาะสมเนาะโดยเฉพาะห้องที่มีผู้สูงอายุนอนอยู่นะครับผมควรหมั่นทำความสะอาดไม่ควรให้มีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วกองสะสมกันอยู่เป็นกระตักกระตักเลยนะรวมถึงการดูแลที่นอนหมอนแล้วก็ผ้าห่มด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ลดในเรื่องของการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นต่างๆด้วยครับต่อมานะครับผมใส่ใจในเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกันด้วยไม่ใช่ว่าดูแลในเรื่องของภายนอกอย่างเดียวเราต้องดูแลจากภายในนะครับผมการรับประทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับให้หลากหลายและการน้อยไม่อย่าแบบมุ่งไปสู่ทางใดทางหนึ่งนะทานอาหารที่มันหลากหลายครบ5หมู่เน้นผักผลไม้อาหารที่มีประโยชน์ที่สำคัญเลยดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของตัวของบุคคลต่างๆด้วยนะครับผมเพื่อสุขภาพของแต่ละคนเนาะเป็นไปด้วยความแบบสมบูรณ์แล้วก็เหมาะสมนะครับแต่ถ้าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะต้องจำกัดในเรื่องของการดื่มน้ำเช่นโรคหัวใจโรคไตควรจะทำตามคำแนะนำของแพทย์สั่งด้วยนะครับไม่ควรเพิ่มหรือว่าลดปริมาณน้ำเองนะบางคนบอกว่าน้องแอนบอกว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆนะแล้ววันนี้ไปดื่มเลยนะอย่าอันนี้นี่อย่านะครับผมต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมด้วยเพราะว่าแต่ละคนเนาะปริมาณน้ำที่รับเข้าไปในร่างกายก็จะไม่เท่ากันเช่นกันด้วยนะครับผมกลิ่นอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นปัญหาของไม่ว่าจะใครก็ตามละกันนะครับผมก็คือในเรื่องของสุขภาพช่องปากบางครั้งนะครับกลิ่นที่เราคิดว่ามันเป็นกลิ่นแก่เนี่ยอาจจะไม่ใช่มาจากผิวหนังก็ได้นะแต่มันอาจจะมาจากช่องปากไม่ว่าจะเป็นฟันผุเหงือกอักเสบคราบอาหารหรือปัญหาอื่นในช่องปากนะดังนั้นแล้วการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งและทำความสะอาดช่องปากให้เหมาะสมแล้วก็พบทันตแพทย์ด้วยตามความเหมาะสมละกันนะครับผมหากกลิ่นตัวเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนไปจากเดิมหรือมีกลิ่นผิดปกตินะครับลองดูในเรื่องของแผลด้วยก็แล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผื่นคันนะน้ำหนักลดผิดปกติไหมเหงื่อออกมากเกินกว่าปกติไหมมีอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วยต่างๆไหมถ้าหากมีอาการเหล่านี้เกี่ยวข้องหรือมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยก็อยากจะให้ทุกคนนะผมไปพบคุณหมอดีกว่าเพื่อที่จะได้วินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับผมเรื่องของกินตัวนะครับตามวัยอาจจะเกิดเป็นเรื่องที่พูดกันยากเนาะแต่จริงๆแล้วแต่เป็นเรื่องธรรมชาตินะที่เราต้องเตรียมตัวที่จะพบเจอเช่นกันนะมันมีหลายกรณีด้วยการที่สามารถดูแลให้หายได้นะสิ่งสำคัญก็คืออย่าทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเขาเป็นคนสกปรกหรือว่าเป็นภาระหรือเพียงเพราะว่ามีกลิ่นตัวครับผมอันนี้ต้องบอกเนาะถ้าเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหรือว่าผู้สูงอายุในครอบครัวของเราลองช่วยเหลือกันนะครับผมเรื่องอาบน้ำเสื้อผ้าเครื่องนอนการระบายอากาศในห้อง
แล้วก็รวมไปถึงสุขภาพช่องปากด้วยบางครั้งสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการนะไม่ใช่แค่การตําหนินะแต่ต้องการคนสักคนนะคอยดูแลอย่างอ่อนโยนนั่นเองเพราะการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่แค่การดูแลเรื่องอาหารยาหรือการเดินทางไปหาหมอนะครับผมแต่ยังรวมถึงการดูแลศักดิ์ศรีแล้วก็ความรู้สึกของท่านด้วยนะครับผมอันนี้ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมฟังเพลงกันก่อนนะครับผมเพลงเพราะๆที่จัดให้ท่านผู้ฟังในช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการบ้านไม่รู้โรยครับ

ช่วงสุดท้ายของรายการบานไม่รู้โรยแล้วนะครับผมวันนี้ก็นําเรื่องราวต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังกันในเรื่องของกลิ่นแก่นะครับผมซึ่งอาจจะหลายๆคนก็อาจจะต้องเตรียมพบเจอเหมือนกันนะเนื่องจากว่าอายุของเราก็มากขึ้นทุกวันนะครับผมรวมไปถึงผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเราก็จะได้นําไปปรับใช้เนาะแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของกลิ่นเหล่านี้ละกันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมหากเรารู้สึกว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีกลิ่นตัวนะที่เปลี่ยนไปอย่างผิดปกติลองเริ่มจากการดูแลความสะอาดของร่างกายของเสื้อผ้าของเครื่องนอนแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆหากยังมีกลิ่นผิดปกตินะครับผมมีอาการอื่นร่วมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการคันอาการผิวหนังต่างๆควรที่จะปรึกษาแพทย์เนาะหาสาเหตุที่แท้จริงกันดีกว่าเรื่องเล็กๆอย่างนี้นะครับผมอย่างเรื่องกลิ่นตัวที่เราพูดกันเนี่ยแหละหากเราใส่ใจแล้วก็ดูแลอย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุของเราแล้วก็คนรอบข้างของเราอยู่ด้วยกันอย่างสบายใจมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแน่นอนเลยแล้วเราจะมาพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าเนาะทุกวันพฤหัสแบบนี้นะที่จะมาเจอกันเช้าเช้า9 โมงเปิดมาฟังได้เพลงเพราะๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆที่น้องอั้นจะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับผมสำหรับวันนี้บานไม่รู้โรยแล้วก็น้องอั้นลาไปก่อนแล้วครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับ95 เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและเหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนนี้
5: นายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในอ่าวไทย ตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า3เมตรจังหวัดเพชรบุรีจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงนี้ถึง27กันยายนนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้ากรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยตลอด24ชั่วโมงกรณีคลื่นลมแรงติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพให้เพียงพอตรวจสอบและซ่อมแซมคันกั้นน้ำแนวคันบริเวณริมแม่น้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและติดตามสภาพอากาศและข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
6: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเกาย่อยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชน
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะหมายชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
8: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @oicconnect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หืมทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: วันนี้ไปดูหนังกันบ่
1: ไปดูหนังก็ดีเหมือนกันเนาะเฮาดูหนังจีนเนาะน้องเนาะมันบู๊ดีนะ
0: อื้อบ่เอาอ่ะน้องให้ดูหนังไทยอ
1: ่ะมาดูก็มาดูหนังไทยกับหนังไทยหนังจีนมันค่อยโม้ลําไปเนาะน้องเนาะ
0: เจ้า
1: เนี่ยถ้าดูหนังเสร็จแล้วนะเฮาซื้ออย่างมาทํากับข้าวกินกันล้ําๆ2คนเฮาเนาะ
0: อื้อบ่เอาเฮาไปกินในห้านดีกว่ามันเย็นดีตวยนะ
1: เจ้าในห้านกับในห้านเนาะเป็นการได้มาทําที่บ้านแต่เปลี่ยนบรรยากาศแถบห้องโรแมนติกดีเนาะน้องเนาะ

0: น้องน้อง
1: เจ้าไอ
0: ้น้องมาพ่อปู่เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่กว่า
1: ไหนปู
0: ่ฮันน้อง
1: ฮันน่ะป่าพญา
0: อันนี้ป่ากันเนี่ย
1: ป่าแต่แต่ไอ
0: ้ป่ากับป่าเนาะ
1: อ
0: ๋อนะนกอย่างอยู่ในกรงฮะงามงามกว่าน
1: กไหน
0: ฮันน้อฮะฮะฮะ
1: อ๋ออายมันเป็นจิ้นนกหรออันนั้นเป็นห้องว่ากา
0: อ๋ออันนี้เป็นห้องกากะ
1: ต้องกากะ
0: กากะกาเนาะ
1: อันนี้น่าฮักนะเจือน้องเ
0: คยโอ้ยพอลังสาดฮะงามงามพอซื้อไปไว้กินสักสองสามกิโลบ่
1: เบิดใจเบิดใจเบิดใจลังสาด
0: อันยังอ
1: ๋อลำไยบะยา
0: ลำไยแถมหม้
1: อลำไย
0: อันนี้อย่างบอกหูอย่างเห็นเลยจ้ะอันยังก็จังมันจะซื้อไปไว้ฮะนะใส่ตู้เย็นไว้เพื่อน้องหิวตอนดึกจะได้เอาออกมากินกันเน
1: า
0: ะ
1: ตามใจเถอะเจ้าไอ้

0: ันนี้ไปดูหนังบ่
1: ปอปนไปยากาศกันหยับๆๆจะไปดูหนังอี
0: บ่ใจบ่ใจอันน้องจะไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของแฮนน้อยอีอ่ะ
1: ก็แฮนพี่คำไอ้ถาก็มีหน้าบ้านเนี่ยยังบ่ซื้อนี่ฮะ
0: อ๋อก็ได้อันเดี๋ยววันนี้เฮาไปซ้อมกินหยังล้ำๆสักคำนะไอ้นอกินตั้งนอกอีอ่ะ
1: ก็แกงผักละมื้อไงมีหั่นยังบ่กินฮะ
0: แกงผักกาดอย่าอ้าย
1: แกงผักละ
0: แกงผักกาด
1: ผักละ
0: ก่อนน้องเป็นคนแกงผักกาดน่าจะว่าแกงผักละได้อย่างใดอ่ะ
1: เฮ้ยความสุขเว้ย
0: โฮอีเฮาไปกินข้าวตะกันป่ะอันน
1: ี้เฮ้ยกินเถอะมายัก
0: ฮ้อที่ตะกอนยังบ่โอ้ยิงอีสีนกก็เป็นนกจี้กาวก็เป็นกาบ่เดียวชวนกินข้าวก็บ่กินบ่ที่ตะกอนน่ะกินข้าวตะกันตึงคาบเจ้าคาบแรงบ่เดียวข้าวมันแข็งแกงมันจืดแล้วกันเนาะอ้อบ่ต้องกินก่อนบ่ต้องกิน
1: น้อน้ออย่าตาโชดดีกะ

0: งจันเขาลือกันว่าลุงจันนี่เก่งภาษาเก่งแต่กะหรือว่าขี้โวฮะ
1: อ๋อลุงจันนี่นะไม่ใช่โวเนอะภาษาหิ้งเหยาภาษาหยางภาษาเป็ดภาษาไก่ด้วยเฉพาะภาษาหมานี่กะ
0: อ๋อภาษาหมาแกผมไข้โหเหมือนกันมันเป็นอย่างไรภาษาหมาฮะลุงจันเอ
1: ๋อันภาษาหมานี่นะมาเดือน12มันอู้กันหรอกมาปู้มาหันก้นหมาแม่มาปู้มาใช้กับอดมาได้ยังเนาะมาปู้ก็เรียบไปเรียบมาหันก้นหมาแม่เนาะมาปูก็ว่านืดนืดนืดนืดนืดนี่แล้วหมาแม่มาให้ยาไอ้เขาเปิ้ลน่ะยาได้หรออืมนะแล้วหมาปูก็เรียบไปเรียบมานืดนืดนืดนืดหมาแม่ก็ยาเนี่ยเจ้าของมันได้ยินน่ะไผมาเงื้อเงื้อยายาอยู่ทั้งปืนไก่ยางเนี่ยเปิ้ลหอนอยู่กลางต้งกลางน้ายังบ่ไปโจโลอยู่คันเมืองพอไก่ล้ำลือ

0: ว่าก็หูเหมือนกันแต่เอ๊ะผมเคยหูว่าหมาน้อยเนาะมันเห่าได้เสียงมาอย่างไร
1: อ๋อหมาน้อยนี่นะเวลามันเห่านะมันเห่ามาเหมือนหมาใหญ่บ่เฮ้ยเปียวมันเห่าอย่างนี
0: ้เหมือนอะไรเฮ้ยแล้วหมาใหญ่เหรอลุงจันเอมันอย่าเฮียนได้วะ
1: มันก็เหมือนกายแปลวอันหมาใหญ่นี่นะเฮาบ่เหมือนเปิ่นบ่เฮ้ยหมาใหญ่เฮาอี้

0: โอ้เสียงเหมือนแต่เดียหมาเอออาจารย์เอ๋แล้วก็เสียงหมาเท่าหมาสะดุ้งขโมยเหรอ
1: ไอ้หมาสะดุ้งขโมยนี่นะอู้เรื่องหมาเท่าหมาเท่ามันเห่าเหมือนเปิ้ลอย่าบ่าฟังเนอะหมาเท่ามันเห่าอีเบ้อ

พ่อแห้งมันมาหมีหิว่าเปียวอันหมาสะดุ้งขโมยนี่นะมันเห่าบ่เหมือนเปิ้นแหมะเออหมาสะดุ้งขโมยมันเห่าอี

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแห้งแป่งลำพูนเจ้า
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการหอมแห้งแป่งลำพูนโดยผมนพรนิณรงค์นะครับก็ได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับก็เข้าใจว่าพี่น้องทั้งหลายก็รอรับฟังกันอยู่ครับมารายการวันนี้ก็เป็นรายการสดเนาะครับเนาะได้มาตักตายกันตามภาษานี่ครับวันหยุดวันใกล้วันจะหยุดแล้วอ่ะมันผูกกับวันศุกร์แล้ววันนี้วันพัดก็เบาๆครับมันเบาๆก็มีเรื่องมีราวก็เอามาอู้มาเอ่ยกันได้ระดับหนึ่งนะครับก็จะไปใช้เวลาเปล่าเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ครับเมียอย่างก่อเอิ้นมาหากันหมายเลขโทรศัพท์0535255666นะครับก็จะมีเรื่องราวมาชวนคุยช่วงนี้เป็นช่วงตาลสลักกระพัดครับก็งานตาลสลักกระพัดเนี่ยเปิ้นบอกว่าลำปูนเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกละก็น่าจะเป็นอันครับตามลักอันนี้ถ้ามันมีตีเดียวในโลกนี่นะอย่างเงี้ยจะใหญ่เหลือเปิ้นมีคนมาเหลือเปิ้นมีคนนักเหลือเปิ้นแล้วก็ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นร้อยๆปีนะครับจริงแต่แล้วสาระของงานสลักกระพัดเนี่ยมันเป็นงานของคนความเชื่อทางศาสนานะครับศาสนาพุทธเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวกันนั่นก็คือโลกชีวิตหลังความตายอันนี้อู้กันครับเป็นอย่างเรื่องความเป็นความตายเป็นธรรมดาของมนุษย์แต่อยากจะมาอู้เอ่ยกับพี่น้องทั้งหลายว่านั่นป่อนนะเนาะบ้านฉางเขาน้อยเพิ่นโทรเข้ามาเรื่องการอ่านเส้นสลากแล้วก็เอาละเอ็กละอ่อนหนุ่มๆสาวๆไปอ่านเส้นสลากแล้วก็เปียเอาซ่าเพิ่นเอากุ๋ยเพิ่นมาเลยเนี่ย คนเฒ่าคนแก่เพิ่นบ่ใครสบายใจนะครับเพิ่นรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเพิ่นตาลแล้วเนี่ยบ่ได้อ่านเส้นเงื่อนไขสำคัญของงานสลากคือการอ่านเส้นครับเพราะว่าเปิ้นหนึ่งเปิ้นบัดจำเพาะเจาะจงพระสงฆ์องค์ใดจะเป็นพระเนนเถนน้อยพระนิดพระน้อยอย่างใดเนี่ยดีถือว่าได้บุญกุศลวัดอ่ะมาจำเป็นต้องเป็นพระราชาคณะจันยศจันธรรมจันเทพจันอย่างนั้นนะครับเป็นพระเป็นเนนเนี่ยถ้าได้เส้นสลากแล้วมาอ่านคนทางบ้านเฮาถือว่าอานิสงส์นักเป็นสามเณรน้อยบางเตือได้สลากง่อมต้นใหญ่ๆปั่นป้อนก็พ่อไปจ้างสั้นยงๆอันนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าสลากเส้นนั้นญาติบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปนะครับได้รับของกินของตาลแล้วนะอันนี้เป็นประเด็นของงานสลากกระพัดเพราะฉะนั้นอันเปิ้นเขียนเส้นล่ะครับมันเขียนเส้นนี้เปิ้นต้องการบัดเจาะจงพระสงฆ์องค์ใดเนาะอันที่สองจุดประสงค์ของสลากเนี่ยเพราะต้องการแสดงความกตัญญูเนอพี่น้องก็อย่างป่อเฮาป่ออุ้ยเฮาเนี่ยเพิ่นได้บกกล้างทางพงนะครับไปแปลงให้แปลงนาโอ้จนลูกหลานได้กินข้าวได้กินข้าวใหม่ได้ปลูกผักกาดได้ปลูกนั่นปลูกนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเพิ่นตายไปเนี่ยลูกหลานก็จะล้ำลึกถึงบุญคุณเพราะฉะนั้นมันบ่เสี่ยงบ่ซ้ำอ่ะครับเพราะว่ามีวัตถุประสงค์ที่3แฝงไว้นั่นก็คือว่าอยากคือลูกหลานเนี่ยจําได้ว่าพ่อแม่พ่ออุ้ยตายายปู่ทวดน่ะชื่อหยังเพราะนั้นเวลาเพิ่นเขียนเส้นเนี่ยเพิ่นจะเอาละอ่อนกินสลากเนี่ยเพิ่นจะต้องเอาละเอ็กละอ่อนไปตวยเหตุที่ต้องเอาละเอ็กละอ่อนไปตวยเนี่ยก็เพราะอยากคือเขาฮู้ว่าลูกหลานน่ะเป็นไผเหมือนกับวันเชงเม่งของคนจีนแต่วันเชงเม่งนี่เปิ้นไปไหว้ศพที่อันสุสานเลยนะครับนี่เชงเม่งแต่บ้านเฮาเนี่ยเชงเม่งนี่มาชุมนุมกันที่วัดแล้วก็มาอ่านเส้นสลักเนาะเดี๋ยวผมจะหับสายให้กำกันเนาะครับตั้งใดผมไปหูฟังนะครับเนาะอ้าวครับสวัสดีครับฮัลโหล
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ครับผมสวัสดีครับคุณประดิษฐ์ครับ
2: ค ครับมันได้ศาสนาฮอนเนี่ยมันมีกี่นิกายฮะ
1: ศาสนานี่นะ
2: ครับ
1: เอาศาสนาพุทธเนี่ยนิกาย
2: ครับฮะ
1: นิกายใหญ่ๆของศาสนาพุทธมี2นิกาย
2: คร
1: ับ ใหญ่ๆในโลกเลยเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาห้องเดียวกันเนอะมหายานนะครับ
2: ครับ
1: มหายานเนี่ยก็จะขึ้นไปตะเมืองเจ๊กเมืองจีนเนี่ยแฮมสาขาหนึ่งเป็นห้องว่าเถระวาดเถระวาดนี่ลูกศรีลังกามาก็มาตั้งไทยตั้งพระมาตั้งอย่างมือเนี่ยเนี่ยเป็นสองอันใหญ่ๆอันนี้ยังนับในประเทศไทยแต่นะนับในโลกเนี่ยมีสองแต่ถ้าในไทยเนี่ยเป็นนิกายเถรวาททั้งหมดแต่ในเถรวาทของไทยเนี่ยมีสองคือมหานิกายกับธรรมยุทธ์นี่มันจะเป็นอีกครับแลกเปลี่ยนได้ไอ้ประเด็นครับ
2: ละพูนเขาได้มีกับธรรมยุทธ
1: ์ธรรมยุทธ์มีหลายวัดอยู่ครับ
2: มีอยู่ครับ
1: มีอยู่พระธรรมยุทธ์เนี่ยเป็นพระจากกรุงเทพก็มักจะตีไปลาไปตีไหนตีไหนแล้วเพิ่นบอกว่าพระมาถือสตางค์เนี่ยน่ะพระธรรมยุทธ์
2: เดินไปแถวนั้น
1: ครับแต่ถ้ามหานิกายกับพระอย่างวัดเฮานี่แหละมาได้เข่งได้คัดอย่างสักตะใดแต่ก็เฮียนหู้อย่างเดียวกันนั่นเนาะก็ป๊อปกันครับผมจะได้ว่าไผ่เน็ตหรือไผ่นะก็เป็นพระ
2: มันจะแบ่งเป็นมี2วัดใหญ่วัดไอ้วัด
1: วัดเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงนี่ใหญ่โตที่สุดละธรรมยุทธ์ยังไงนี่นะแห่วัดหนึ่งผมมาแน่ใจเนอวัดไหนนะ
2: แต่มหานิกายนี้วัดพระศรีเน
1: า
2: ะ
1: ครับมหานิกายนี้นักที่สุดในประเทศไทยนักที่สุด
2: มันอิสลามเน
1: า
2: ะ
1: ครับมันเป็นพระพื้นบ้าน
2: อ
1: ่ะเป็นพระพื้นบ้านแต่ว่าธรรมยุทธ์เนี่ยเป็นพระที่รัชกาลที่4เจ้าฟ้ามหากษัตริย์เปิ้นแต่งตั้งขึ้นเนี่ยความต่าง
2: มันจะติดตั้งใต้พุทธโพธิ์เป็นแถวบัตรกำตั้ง
1: ไงอันนี้มูสายธรรมยุทธ์อ่ะ
2: ครับแต่
1: บ
2: างเฮานี่มันก็ห้องเพลงไปอยู่กับพี่หมด
1: อันนี้ก็นะมันก็มีคำว่าชั่วช่างชี้ดีช่างส่งเนาะ
2: ครับ
1: เพราะเหมือนกับว่าคนที่เข้าไปบวชเนี่ยมันลูกเจ้าบ้านหลานเจ้านาทั้งนั้น1บวชเพื่อจะเฮียน2บวชเพื่อจะช่วยป่อช่วยแม่มันก็เลยกลายเป็นคนที่มีความกตัญญูอยู่ค่อนข้างสูงเนี่ยนะเป็นลูกเจ้าบ้านหลานเจ้านาก็เนี่ยไปเป็นถือยังก็ถือเป็นท่องศีล227ก็ต้องอยู่ในวัดปฏิบัติแต่บ่ายุ่งก็ไม่ยิงอันนี้ตั้งเหนือนี่ข้อเด่นพระตั้งเหนือเนี่ยเรื่องสีกานี่กลัวเป็นเรื่องเข้าแรงนี่บ่ว่าอย่างกันเนี่ยครับแต่ถ้าตั้งใต้นี่สีกานี่ใครล่อแหลมหน่อย
2: เขาใครแก่มา
1: แล้วเปิ้นเนี่ยจะเน้นเรื่องบักกินข้าวแรงบักกำสตังมันเน้นคนละอย่างเน
2: าะผมหันแล้วผมไหว้บอกใครล้มเหมือนทุกวันเนี่ย
1: ก่อนเนี่ยเขาก็ต้องวางใจนะว่าเวลาเขาจะไหว้เขาก็ไหว้พระตีนเขาคุ้นเคยเขาปฏิบัติเขาหันเปิ้นเขานี่เปิ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าบางอันที่บอกไหว้นั่นก็จะว่าไปกลุ่มใดเขาหันผ้าเหลืองแต
2: ่นั่น
1: หรอมันหันผ้าเหลืองบ้างว่าบ้านับถืออย่างก
2: ็ถือผ้านับถือผ้าเหลือง
1: บ้านับถือเข้าก็คือถือต่อเฟืองเห็นนะก้าบ้านับถือพระก็คือนับถือผ้าเหลืองบ้านับถือต่อเฟืองก็คือนับถือเม็ดเข้าผมเนี่ยมันก็เลยปล่อยกันมาเปลี่ยนอีแหละ
2: เงี้ยผมจ่ายเงี้ยได
1: ้ครับก็ยังมีผมว่านะสังคมใดก็จ้างคนดีต้องนักกว่าคนดีไอ้คนแบบดีเนี่ยมีน้อยเดียวอันนะกึศพอเตอร
2: ์มันทำให้เสีย
1: แม่นแล้วก็ปลาตัวเดียวเมนมาฮือ
2: ปลาตัวเดียวเน่าในคลอง
1: นั่นแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ฝากพระสงฆ์องค์เจ้าว่าพยายามเน้อชาวบ้านเจ้าจองเป็นนับถือเนาะเป็นยกมือไหวมือสางก็ขอปฏิบัติยังบ่ได้นี่ขออยู่ในศีลในธรรมเด้ออย่าไปยุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่บ่ดีเนาะ
2: ครับ
1: ยินดีกับไอ้ดิดอู้เรื่องนี้นะครับก็ช่วงกินสลากเนี่ยที่ผมอู้เพิ่นฟังเนี่ย
2: มันจะสลากย่อมมีพี่เนี่ย
1: มีครับมีหลายอยู่สลักย่อม
2: นี่ครับ
1: หันเปิ้นตั้งกันเต็มลานวัดพระธาตุแต่สลักเนี่ยจะไปถือเรื่องย่อมไหมย่อม ต้องถือว่าเฮาตานไปหาบรรพบุรุษเพิ่นตายเก่าเน่าเมินแล้วเพิ่นมีบุญคุณกับเฮาเพิ่นเนี่ยให้เนี่ยนาฮิบให้ฮิบนาไว้คือลูกคือหลานบัดนี้ลูกหลานก็ขายกันไปหมดอ่ะแต่ว่านั่นน่ะมันเป็นความดีของคนแต่ก่อนคนสมัยนี้ก็เลยมาตานสลากเพิ่นจะเอาบาแข้งบาเขือพริกแห้งหอมบัวหอมเตรียมบาโอมาหนาวใส่เต็มกวยอ่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดในนาเป็นเกิดในสวนที่ป่ออุ้ยแม่ป้าป่อลุงเนี่ยได้สร้างไว้แต่ก่อนเอี้ยกะเจตนาเพิ่นมีตะเอี้ยครับ
2: แต่ก่อนนั้นผมมันเกิดตานสลากโจกเอาจีนไก่เป็นตัวเครื่องยังบดโทษใส่ในกุยอ่ะ
1: โอ้เน็ตกะอันนี้สลากโจกพระตนใดได้เพิ่นก็ถือว่าเป็นโจกของเพิ่นนะ
2: ประเดี๋ยวมีเน
1: าะบัดเดียวนี่มันมีเพราะบัดเดียวนี้มันเน้นขนมของมันจะมาจากในนา
2: เออว่าม
1: ันมาจากเหล้าไก่แล้วอ่ะมันจะมากลางตรงแล้วอ่ะ

0: โอ้อันนี้ดีถ้าอู้อย่างอี้นี่ถือว่าถูกต้องเนอะเป็น
1: ครั
0: ค
1: บ
0: น
1: ผ
0: เม
1: ม
0: ืองแต้นี่นะค
1: คร
0: น
1: ับ
0: บ้าน
1: นี
0: เฮ
1: ้
0: าน
1: ะ
0: แต
1: ค
0: ้
1: รับ
0: ค
1: ข
0: ร
1: อ
0: ับ บ
1: คุ
0: ผ
1: ณคร
0: ม
1: ับ
0: ขอบพระคุณครับไอ้ประดิษฐ์นี่เปิ่นเข้าใจสลากโจกหรือสลากย่อมเนี่ยแต่เจตนานะอยากจะฮือพระสงฆ์องค์เจ้าที่ได้สลากเส้นเนี่ยโจกนี้อ่ะไก่ดีเงี้ยพุทธได้ไก่ถึงตัวกันเบ้ยอย่าไปอวดกันกันครับครับสายกำลังเนอร์ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
0: จากทางใดจ๋าเบาวิทยุหน่อยเนอร์ชูมาเตอร์เบาวิทยุหน่อยแล้วก็คือไก่วิทยุให้หน่อยเนาะครับสวัสดีครับเอออย่างเบาวิทยุเห็นหน่อยนะครับอันมันวังวังวังวังอย่างเงี้ยเบาวิทยุเบาวิทยุโอเคครับยังแต่เตือนเนาะได้ยินผมก็หาอันไทยได้ยังกันกำกันเนาะพอดีสายนี่เปิ้นโทรเข้ามาเปิ้นมาได้เบาวิทยุยังไอ้ประดิษฐ์ที่เปิ้นหูไปอย่าเบาวิทยุไว้ก่อนเปิ้นฟังกับโทรศัพท์อย่างเดียวเนาะเอาละครับมาเป็นอย่างไผว่างก็เอิ้นมาช่วงกินสลากเนี่ยจะอู้อย่างก็อู้ได้ตะกี้ไอ้ประดิษฐ์อู้เรื่องสลากโจกไอ้สลากโจกก็ดีสลากย่อมก็ดีอ่ะคือว่าเป็นสลากไงเนาะครับเดี๋ยวผมหับสายแหมกำเลือดสายนี่นะครับสวัสดีครับฮัลโหล
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมยินดีครับจากตั้งใดจ๊ะ
3: มันแขวนดังลำไปเนาะ
0: เออเอาป้อนหน้านี
3: ่ครับ
0: วันนั้นถามหาแล้วผมไปกินสลากบ้านปงไปถามพี่น้องบ้านปงว่าป้อนหน้าไปคนใดโอ้คนฮู้จักกันหลายเนอะ
3: ผมได้ไปขับไปมันลุก
0: เมื่อไปมันลุกเข้าใจละโอ้เอิ้นหาก็ชอบใจเนาะวันนั้นเฮาอู้กันเรื่องอ่านเส้นสลากเนาะ
3: คร
0: ับ กู
3: ปีแต่ก่อนพุ่งก็ไปกับบ้านพุ่งพุ่งก็ไปกูปีแล้วก่อนนะแต่ต่างพุ่งไปลูกเป็นเลิ้นแต่ไปสักกรรมแต่หัน
0: มาเป็นอย่างเน้อขอให้ยกมือสาวามือไหวและอธิษฐานในใจว่าขอให้ลูก
3: หลานวางหลานไปในใดในหันค่ะ
0: เออน่ะดีละแต่อันก็ถือว่าจิตใจเขาไปละ
3: ผมกับกันเตอร์ผมวางไปทุลาย
0: ยินดีครับ
3: อันกินสลากกินสลากกันหลับปูนเนี่ยหลับสลากย่อมเนี่ยพวกผมเคยหันกําเตอดูสั่งเกิดใหญ่มากก่อน
0: จ้า
3: ผมเคยหันกําเตอครับ
0: เออผมเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้นะ
3: ครับ
0: สลากย่อมเนี่ยมันสูงตัวป่ายไม่พุ่นอ่ะสุดไม่เศร้านั่นน่ะสุดไม่สีสุกนั่นน่ะ
3: ปนยิมปนยิมปนยิมหาจองโทรทัศน์มาถ่ายทอดออก
0: ก่อนนั่นน่ะผมก็ไปอู้เขาฟังแล้วนะเขาก็บอกว่าจะถ่ายทอดกันอยู่อีนี่ไม่เดี๋ยวนี้มีโดรนมีอย่างมาบินไทยนะแต่ว่ามันบอกออกทีวีมันไปออกในโทรศัพท์เขาบุญ
3: เอออันเขาไปหันโ
0: นนั่นเนาะเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ได้หันนะ
3: มีอันนี
0: ้เออแต่เว้ยจะได้ดีฮะก็ผมจะไป
3: ผมยังใจแบบเป็นเนินอยู่เนินแบบสมัยเก่าอยู
0: ่กะเดี๋ยวกันผมจะเสาะรูปถ้าผมได้รูปที่เขาทายเฮ้ยเนี่ยผมจะไปฮึบปน้าพอวัดหลวงนี่นะเน
3: าะให้ฮันคนถ่ายทอดออกเท่าไหร่ทัดเน
0: า
3: ะ
0: ก็นั่นเนาะก็เดี๋ยวกันกระอู้จ่าหาลือกับอย่างวัดละปูนนี่กันก่อนว่าปีหนึ่งเนี่ยทายทอดเหตุเตื่องเด้อทายทอดงานสลักกระพัดเนี่ยฮึบเจ้าบ้านได้พอได้กวยเนาะ
3: จังหวัดจังหวัดเพื่อจะได้หูได้หัน
0: น่ะ
3: เพรา ะคุณเรามีประเพณีเจอเอี้ยกะ
0: ต่อถ้าป้อนหน้าอยู่ประเทศแคนาดาเนี่ยนะเขาจะเจิญป้อนหน้าไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนอะถ้าคนยังป้อนหน้านี่นะก็จะเจิญไปเป็นรัฐมนตรีศึกษาไปพอแล้วเองอ่ะ
3: มีความหูมเนี่ยครับในเฮนนี่ครับ
0: โอ้บ่มีความหูกับบ้านกับเมืองหรอเอาผมถามหน่อยว่ากรณีสลากเนี่ยในกล้วยสลากเนี่ยเปิ้นใส่อย่างพ่องสมัยปอหน้าเปละออนในกล้วย
3: ก่อนผมจังห่างคือพี่ปอก่อนก็มีห่อข้าวมีของกิน
0: ห่อข้าวของกิน
3: ข้าวต้มขนม
0: ข้าวต้มขนม
3: โอมันลูก

0: ไม่มีของคือบ้านผมไม่มีมันแต่ก่อนนี้ปอมันปลูกมัน
1: นี่แหละ
0: มันข้าวก้ามันเขาโง่มันงาเอี้ยกะ
1: กูเนี่ยเป็นเดี๋ยวใส่ในกล้วยสลากมดของที่อยู่ในไห่ในสวนเนี่ย
0: ครับพูดมากกับมันล่างมาสวยมดมดกับมันหนึ่งนี
1: ้
0: หนึ่งแล้วก็มาปอกใส่ห่อตองสมัยก่อนถุงพลาสติกจะมีตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ถุงพลาสติกแบบมีห่อตองกี้ไอ้ดิสมันแบบมันใส่กล้วยสลากมันเอาไก่ใส่เป็นตัวก็หรออ
0: ันนี้ผมเคยครับ มีการซื้อจีนมักปิ่งใส่อันนี้มี
1: ก็บางคนป่อแม่เป็นมักที่กุ้งหรือเป็นไปซ้อคุดที่กุ้งนะเพื่อจะมาใส่กล้วยนะมันงดงาม
0: ผมมาทอดมักปิ่งใส่ต้องสลากก็ได
1: ้เด็ดเด็ดอันนี้เนี่ย
0: ปุ่นก่อนเพิ่นปิ้นเทียนปิ้นปลายเพิ่นใครมีสตางค์เสือเนาะแล้วก็หาตามให้ข่มในโห่นั่นนี
1: ้เนี่ยความงามมันอยู่ที่เนี่ยการพึ่งตัวเก่าเนี่ยแต่ประเดี๋ยวนี้อันใดก็เป็นซื่อมดเหนือลานตานสลากหรือเงี้ย
0: เอาตั้งกำสตางค์ไปกาดกันเรียกว่าใดมดเนาะ
1: แม่เนาะแต่ว่านะครับมันกินลึกเนี่ยกะร้อยสองร้อยก็ยังมันอยู่นี่
0: อยู่แล้วสลากป่วยหนึ่งตกขับไปเป็นน่องร้อยพ่อเน
1: า
0: ะ
1: นั่นเนาะถ้าสมมติว่ามีญาติแค่สามคนก็สามร้อยไปแล้วเนี่ยนี่มันได้ใส่ยอดมันเลยเนี่ย
0: แล้วก็ใส่ยอดไปทำดู
1: นั่นเนาะอันนี้ก็เลยบอกว่าญาติแกอู้จ่าเรื่องสลากเนี่ยคือมันแพร่หลายคือคนเข้าใจว่ายาไปเน้นสตังค์นักเน้นของกินของว่าคือเปิ่นได้กินคือเปิ่นได้บริโภค
0: แต่ไม่แต่ก่อนผมหอตัวเดียวถึงมอนอะไรมันได้ซื้อ
1: นู
0: ่เพราะว่าในโคมนี่มีเป้าก็มี
1: แบบเป้าก็มีกล้วยก็มีใบตองก็มีเด็ด
0: ทุกขวางเจ้ามันเป้าขวางเจ้ามันหรือซื้อกระน้ำตาลมาใส่ตอนเนาะ
1: ตะกอนซื้อกระน้ำตาลนะนอกนั่นแป้งเอาบ้านไผ่บ้านมันมดเนาะ
0: ครับ
1: โอ้
0: ขนมกะทิกับหอคุณเดวขนมจ๊อกกับหอคุณเดวได้ซื้อ
1: ครับเนี่ยประเด็น
0: ป้าก็มีแล้วป้าก็หังเจ้ามันเอามาขูดแล้วตัวเดียว
1: เด็ดแต่แ
0: ท้ขูดแล้วคนเดียว
1: ทุกอย่างนี่ได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเนาะ
0: ครับ
1: ตาลไปหาป่อหาแม่หาป่ออุ้ยแม่ป้าเปิ้นก็จะภูมิใจว่าลูกหลานเสาะหามาฮิหามาด้วยความอยากลำบากเน
0: า
1: ะ
0: อ
1: ันนี้งามงดงาม
0: เดี๋ยวนี้ขอวันเดือนที่สองปิ้งเนี่ยผมขอว่าไข่มดตาลก็เขาเจ้าโก้ไอ้นี่เจ้าตาลวัดพวกเนาะ
1: ครับก็ดีอ่ะดีอ่ะผมก็จะเนี่ยยังป้อนหน้านี่แหละอย่าไปตาลวัดคือป่อคือแม่แหกกรรม
0: สื่อของกินเศษข้าวของอาหารหวานข้าวเป็นมักยังกว่าใส่แป้งกับเมงมูลีก็เป็นเมงกว่าสื่อมาใส
1: ่เนี่ยเนี่ยเปิ้นมักกันอย่างก็ใส่ไปเนี่ยมันยอดของสลาก
0: เปิ้นมักก่อนเป็นอุ้มหมากใส่น่ะนี
1: ้อ๋อเป็นฮีดจารีดฮีดห้อยเป็นอันเอาละขอบคุณเด้อปอนะเด้อ
0: เอี้ยนี
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับที่ได้ความรู้ความอ่านจากปอนะเนาะ
0: ครับขอบคุณหลายๆเด
1: ้อครับสวัสดีครับความจริงที่สถานีวิทยุนี่นะครับมีช่างลือชากับช่างโอมเนี่ยเปิ้นไข่ไปสัมผัสชีวิตเจ้าบ้านเจ้าจองผมก็จะจวนเปิ้นไปสักวันกันไปถ่ายรูปไปสัมภาษณ์เรื่องกินสลากอย่างหน้านี่เนี่ยโอ้เรื่องสลากเนี่ยเปิ้นสารกุ๋ยที่ไหนเขาก็อย่าไปพอเปิ้นสารซ่าที่ไหนเขาก็ไปพอเปิ้นห้างสลากอย่างใดเขาก็อย่าไปพอเปิ้นอ่านสลากแล้วเปิ้นไปเอามันเอาลูกไม้เนี่ยที่ไหนเขาจะไล่ตัวไปถ่ายแล้วก็บอกว่าเนี่ยการตานสลากกระพัดหนึ่งครั้งเนี่ยมาได้หมายความว่าจกสตางค์ไปแล้วไปกัดแต่หลายชีวิตเปิ่นยังไปสวนยังไปให้ไปเก็บบะแตงมาเหี่ยสองแก่นไปเก็บบะอันบะโอมาเหี่ยแก่นแล้วเสาะอย่างหัวมันไม่มากหนังกออะไรอย่างเงี้ยกับไปก็เอามาใส่อย่างกับครับเอ้าฮับสายแฮมสายช่วยกันโอ้ครับกินสลักคือมันม่วนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าอาจารย
1: ์ครับโอ้น้องพองมาแล้วอยากมาล่อง
2: สว
1: ั
2: สดีก็จะขอแจ้งเรื่องสลักหน่อย
1: เอาให้หน่อยแล้วเนาะอู้หูเป็นแล้วใจเน้อ
2: บัตรเจ้าเขานี่จะต้านต้นเงินเนี่ยวันติดที่เนี่ยอาจารย
1: ์อ๋อวันติดที่จะถึงเนี่ยนะ
2: จ้าเปิ้นอาทิตย์2เพลงล่ะเปิ้นไข่ละอ่อนวันหยุดเนาะ
1: เออ
2: มีมาตราเกี่ยวกันได้ก
1: ันเออดีแล้วครับ
2: จะมีอันนี้มันมีทั้งแบบนะจ๊ะได
1: ้เออลองเล่าเหรอเล่าให้ฟังเหรอ
2: เปิ้นก็จะมีนิมนต์พระในตำบลของเฮาเนี่ยฮู้วัดเบิดเนาะ
1: ก็
2: มาไอ้ค่ะแล้วก็เปิ้นอาสาพี่ป่วยได้ค่ะเอาเลงไว้อ่ะค่ะแล้วคือพี่น้องท่านน่ะสิเขานํากํากินยังมาใส่หาอาจารย
1: ์เออเป็นกล้วยเน้นเรื่องกล้วยเนาะ
2: กล้วยถ้าไปซื้อใหญ่แล้วจ้ามันถึงรุ่นว่าตะกร้าใหญ่ๆหน่อยจ้าแล้วก็
1: ตะกร้าใหญ่ๆแล้วใส่ของจนล้นเลยโอ้ทําหมด
2: ว
1: ัดไหนปีนี้จัดวัดไหน
2: เออเจ้าอันเขาอันวัดหนองหอยจ้ะอยู่วัดหนองหอยเนาะ
1: วัดหนองหอยแล้วนี่มนต์ถึงตำบลมากิน
2: ตานตุ่นเงินเนี่ยค่ะตานตุ่นเงิน
1: แ
2: ล้วก็จะมีขึ้นมาทั้งอย่างนะมีต้นโจ๊กเนี่ยค่ะก็พวกก็บอกเรื่องว่าก็ว่าอาสามอยขึ้นไปเลยให้ใครมาติดจ่าซ่าๆก่อนมาเอาไอ้ก่อนผมมีคุณจองให้รัตนาอาจารย
1: ์อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้เป็นห้องว่าสลากโจกนี่เนาะถ้ามูลค่า300ขึ้นไปนี่เป็นสลากโจกอืม
2: เอาสั่งไว้สัก300ขึ้นเลยพระเจ้าสนักว่านั้นก็ได้ได้ก่อน
1: เออ
2: ทั้งหมดตัวจ่ามันมีสักทีเนาะหลังจากมีต้นโจกไม่มีนักแล้วก็เอาข่าวพระเจ้าไว้อาจารย
1: ์เอออันนี้เป็นห้องว่าระดมทุนเพื่อแปลงสิ่งก่อสร้างบำรุงวัดบำรุงพระศาสนาหน้ามูหวานเถอะบ่ได้ตานหาคนตายอย่างเดียว
2: แม่นถามว่าใครตานหาคนตายก็เขียนใจซ่อมอันนี้อาจารย
1: ์
2: ห้ามเอาขนมขนมนั่นนะมันนักลาบ
1: ก็เป็นมันกินแบบเสี่ยงมันกินแบบเสี่ยงเอาก็เป็นตัวอย่างพอแต่ว่าเน้นเป็นสตางค
2: ์แม่นจ
1: ้
2: ะ
1: เรา
2: ปกติเท่านี้ถ้าซุ้มซ่องนี้จ่าจะต้านไปหาไทยไอ้ก็ขีมใส่ไปแล้วก็ประจ๋าปกติกาไม่ได้เลยเห็นแต่10โมงกว่าก็10โมงจะต้องก็ยากเนี้ยจ้ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วเปิ้นเวนตานนี่นะเปิ้นอ่านชื่อทุกคนเลย
2: แม่นอ่านก็ซ่องอ่ะ
1: ติดใครมาก่อนนะโอ้ก็เอ็นดูประจ๋าเน
2: าะพี่ยาตักกันอันที่เขาง่าย8โมงกว่าแล้วก็ใครมาหอมใส่สลุ่มอ่านไปเตี้ยๆอ่ะจ้ะ
1: โอ้โหเยี่ยมๆเอ๊ะผมใครไปพอไอ้กําเนาะ
2: มาแอบล่ะน้องไก่มันจะไก่แล้วจ้ะ
1: เออพี่จะหาไก่แล้วมันจะไปวันติดพอดีเน
2: าะวันติดพอดีจ้ะแต่ก็แต่ต้นเงินนี่กูไข่กูปี๊บเพราะว่าต้นข้ามันหน่อยเนาะเพราะว่าจะปนกินสลากร่มกันมันบาทมันหน่อยไอ้กับจ้าก็เลยใจ
1: เข้าใจแล้ว
2: ก็คิดว่าการทำบุญอย่างนี้ก็เป็นเดียเหนือนไปเอ็กละอ่อนได้หูความกตัญญู
1: ถูกต้องเลยประเด็นสำคัญอยู่ที่ละอ่อนเนอะบอกว่างานปีใหม่สงกรานต์ถ้ามีละออนสุดจะบ่ม่วน
2: อ
1: ่ะ
2: แต่ต้านพวกข่าวนี่นะอาจารย์ควรจะต้านต่างเดิน12มาอีน้องสุจาเพิ่นมาบินหาบาตามโหมดเนี่ยต่างๆนะอาจารย
1: ์ครับ
2: เฮาก็ต้านพวกข่าวนี่วันนี้จะก็ต้าน2ครั้งสุจาเพิ่นมาบินหาบาอันโหมดจ๋าไปเนาะจะก็คาตาไปเลยใครจะต้านฮะควรจะต้านเอามือเป็นแน่นกันเดียวที่ว
1: ัดถูกอาจารย์อันนี้ถูกต้องเลย
2: พยอยอยู่จ้าว่าได้จริงตกเอาวันเดียวกับอาจารย์
1: ถ้าแต่เปิ้น
2: หมอก็วนว่าแต่เดือนที่2เปิ้นจะทยอยอาจารย์มาบางวันนะสุจาได้พี่ล้ํารอก็มีอ่ะมันเติมก
1: ่
2: อนตะกี้มันดีนะเดี๋ยวมันก็ย้อมเยี้ยมไปพอง
1: ได้เป็นล้ํารอกันครับ
2: คุณตาอาจารย์ก่อนเสียตะกี้มันดีจ้าหันน่ะโอ้พี่ติ๋มไหนน่ะเดี๋ยวเปิ้นให้ย่อยกันล่ะเปิ้นเอาหลุมคําเดียวหมดไหนก
1: ็
2: มีพองแต่เดือนที่2มันก็เริ่มต่างกันแล้วล่ะเปิ้นบอกไว้ล่ะเปิ้นปล่อยอันวิญญาณอันผู้ที่ลงรับมาแล้วเนี่ยเดือนที่2เนี่ยเพิ่นก็ประกาศก็ได้น่ะอันไปวัดไปถึงอู่เนี่ยเนาะสุจ๋านะบ่ท
1: ีอันเนี้ยถูกต้อง
2: จริงท้องตาม
1: อืมถูกต้องน้องของอู่ได้ถูกต้องเพิ่นปล่อยวิญญาณมาเดือนเดียวเอี้ย12เดือนเนี่ยปล่อยมาเดือน12
2: เปิดเพลงนั่นน่ะวิญญาณแม่นั่นล่ะ
1: เออเดี๋ยวจะขอช่างอึ้งเปิดชื่อกรรมช
2: ื
1: ่อเพลงวิญญาณแม่เดี๋ยวจะคือฟังเด้อ
2: ครับอีน้องจ๋าน้อง
1: ครับขอบคุณครับน้องพอง
2: สวัสดีจ๋าจ๋า
1: อันนี้น้องพองจากบ้านล่องหนองหอยนี่นะบ้านหนองหอยเนี่ยแล้วหนองหอยเป็นตานสลักปกติตานสลักมีวัตถุประสงค์1ตานหาคนตายอันที่2เปิ้นเน้นจะเอาเงินที่เหลือเนี่ยมาสร้างวัดสร้างวาอันเนี้ยสลากก็อย่าเป็นต้นเงินแล้วมีกล้วยสลากด้วยเนาะอย่างบ้านน้องพองนี่เปิ้นก็ตั้งต้นเงินเอาสตังค์เสียบเสียบเสียบแล้วก่ออันก็มีกล้วยก็ตานไปหาคนตายแต่ถ้าว่าบ่ตานหาคนตายจะตานหาคนตายน่ะแต่เส้นมันเนี่ยพอไปคือกรรมการเปิ้นก็จะสมมุติว่าผมมีอยู่5เส้นเปิ้นก็จะขออาจารย์นพพรผมจะขอเข้าก องกลางนี่สักสองเส้นเนอะได้ก็เออเอาเลยไอ้กะมูสลากย่อมมูสลากโจกก็อย่าถูกเข้ากองกลางเงินที่ได้จากนี้อาจจะได้สี่หมื่นสามหมื่นสองหมื่นเพิ่นก็จะเอาเข้าวัดทั้งหมดนะครับเอาเข้าวัดทั้งหมดวัดก็จะเอาไปแปลงน้ำบ่อก่อศาลาอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของตานสลากเนาะพอขึ้นถึงน่องพองขึ้นถึงป่อหน้าแล้วก็อย่าพบว่าโอ้แถวช้างขันน้อยแถวฟ้าซางนี่เปิ้นอุ่นหนาฟ้าข้างอ่ะแล้วก็เนี่ยอย่าเปิ้นน่องพองว่าน่ะกวยนึ่งเนี่ยกวยนี่เต้าอ้อมแขนนี่นะกวยอ่ะกวยสลากอ่ะเราหัวใส่เต็มนั่นน่ะปู่ทศโมยละมันจะลุ่งเลืองป่านใดมาเด้อนะครับโอเคนะครับพี่น้องทั้งหลายโอ้เวลานี่ไหลมาติดๆกันเหลือแฮมบาแฮม5นาทีเผยอ้วม5นาทีอู้จากกับพี่น้องเนาะแล้วเสร็จแล้วจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับเปิดเพลงให้ฟังครับก็ยังตีบอกเนี่ยว่างานสลักกพัดวัดหลวงนี่ก็เริ่มต้นละก็เริ่มแล้วมีคนไปแอวแล้วคนจะวัดละปูนก็เป็นจุดท่องเที่ยวจุดหมายปลายเหตุครับก่อนจะเลิกลากันเนี่ยผมจะอู้เรื่องหน้าแม่กวงให้หน่อยเนาะจะอู้หน้าแม่กวงให้หน่อยเพราะว่าโครงการน้ำคืนน้ำใสคือน้ำกวงเนี่ยเป็นโครงการลักซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมแหมหลายอย่างที่จะเนี่ยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนี่นะครับแล้วก็ตะวันเนี่ยต่างผู้ว่ารายการจังหวัดเปิดก็ไปเพี้ยวหน้าแม่กวงแต่หมู่ลำปูนหอมปอยหมู่คือน้ำใสคือน้ำกวงเนี่ยก็จะพุ่นนะครับประมาณเดือนมีนาพุ่นอะนะมกรากุมภามีนาย่านย่านพุ่นอะดินหน้ามันแห้งน่ะเขาก็จะมาเพี้ยวหน้าแม่กวงคือมันใสมันสว่างคือมันเป็นห่อมเป็นห้อยคือมันเป็นกองประเด็นนี้หน้าแม่กวงตามเปิ้นฟังกันนี่นะตั้งซ้ายก็เป็นเทศบาลเมืองนะครับตั้งขวาเอาอู้ขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ฟังหนึ่งเป็นเทศบาลเมืองมีคนอยู่เป็นหมื่นแห่งฟังหนึ่งก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมมีคนอยู่ก็เป็นแสนสองฟังน้ำเนี่ยน้ำตั้งหลายเราเนี่ยไหลลงแม่กวงหมดอ่ะตั้งแต่แม่ทิแม่ติแม่สารแม่เศร้าแม่อย่างตั้งเหนือเนี่ยแม่น้ำปิงหางมุนเนี่ยไหลลงน้ำกวงหมดถามว่าน้ำที่ไหลลงน้ำกวงเนี่ยเอาเครื่องเสียของเสียจากในบ้านในจองจากโครงงานจากอย่างสปาแหละไหลลงน้ำกวงมันก็เลยทำให้น้ำกวงเนี่ยอาจจะนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าเปิ้นมีสารเคมีอย่างปนเปื้อนก็อย่าว่านักผมได้บอกว่ามันเป็นอันแต่ก่อแต่แน่ๆแล้วมันจึงว่าสะอาดแน่เนาะหน้ามันก็จะไหลเอาขี้โลขี้โคขี้อย่างลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลำปูนบ้านเฮาเนี่ยนะครับในน้ำของกลุ่มลำปูนหอมปอยในภาคประชาสังคมเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายว่าเรื่องหน้าแม่กวงเนี่ยเฮาช่วยดูแลน้ำทุกน้ำในจังหวัดลำปูนเนี่ยเขาช่วยกันดูแลเพื่อให้มันจะได้เข้าเมืองเข้าบ้านเข้าจองอย่างสะอาดแล้วก็มีน้ำใจน้ำเนี่ยมันหมายถึงอาหารเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยหมายถึงอาหารหมายถึงสิ่งแวดล้อมหมายถึงความสะดวกในการส่งขยะอย่างต่างๆของเสียไหลไปทิ้งๆเนี่ยเขาต้องทำให้มันสะอาดก่อนมันจะลงแม่น้ำเนาะก็มีบ่อเกลอะบ่อซึมบ่ออย่างต่างๆซึ่งเทศบาลทั้งหลายเนี่ยควรจะชวนชักชวนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายว่าเฮาช่วยกันมาแปลงน้ำใสแล้วก่อนไหลลงน้ำใหญ่เนาะลำปูนบ้านลำพังทุกคนมีความหวังที่ลำปูนเฮาจะมาสร้างบ้านแปลงเมืองด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลำปูนหอมปอยกลุ่มลำปูนเสวนากลุ่มต่างๆเราเนี่ยเปิ้นก็พยายามอู้จ๋านะครับแม่แต่ก็ไม่เข้าตอกเปิ้นก็อันช่วยกันรักษาเพราะฉะนั้นก็จะไปลืมนะครับทุกวันเสาร์ไปปะกันติกาดก้อมหลิกบุญชัยไปซื้อเข้าซื้อของพักปลอดสารพิษแล้วก็ไปอู้จ่ากันเรื่องบ้านเรื่องเมืองนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทั้งหลายที่โทรมาก็ดีกับเพลงกันเดียวนี้ถ้าเป็นเพลงนี้นี่มันจะยาวลองฟังเพลงนี้ด้วยกันนะไป 7-8 นาทีครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณลือชาคงละกรรมก็จะต้องหล่ำลาพี่น้องไปก่อนขออยู่ดีมีสุขกันทุกคนแล้วก็ไปตันกินข้าวสลากด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ว้าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าสวนสวน
4: วันนี้เป็นวันสิงห์ใหญ่12 ปีพระเจ้าไปปล่อยวิญญาณสัมภเวสีเพื่อไปหาของกินของกันเร็วๆ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าภายหลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองสนธิกำลังเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าได้รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกำชับให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาระหว่างการจับกลุ่มรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบเข้าข่ายความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ให้ดำเนินการตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำยังคงทะลักล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24 กันยายน 2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5 อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18 ตำบล91 หมู่บ้าน2959 ครัวเรือนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24 ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศนายวาเอลชูชาญเลขาธิการแห่งรัฐฝ่ายการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของตูนิเซียกล่าวระหว่างการเปิดการประชุมด้านพลังงานของแอฟริกาประจำปี2569ที่กรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตูนิเซียให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแม้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังมีบทบาทสำคัญแต่พลังงานหมุนเวียนจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวทั้งนี้ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอโดยตูนิเซียเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วหลายแห่งและกำลังพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มเติมผ่านการลงทุนของภาครัฐและเอกชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24 ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
9: ซื้อป กันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @oicconnect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
11: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หืมทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิ

0: วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกออกอากาศสดทางสวท.ลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.อยู่กับดิฉันน้ำหวานนักวิชาการขนส่งค่ะ
2: ครับและอยู่กับผมนะครับเจเจกิตพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้คุณน้ำหวานได้ให้มาร่วมจัดรายการกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับรายการนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างดีระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการและสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องชาวลำพูนครับ
1: ค่ะพวกเราในฐานะกลุ่มวิชาการนะคะรู้สึกยินดีและภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ได้นำสาระความรู้ดีๆด้านการขนส่งและความปลอดภัยบนท้องถนนมาส่งตรงถึงมือคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาบริการให้เข้าใจถึงพี่น้องชาวลำพูนมากที่สุดค่ะ
2: ใช่แล้วครับหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเวลาหรือขั้นตอนการติดต่องานขนส่งหรืออยากเสนอแนะการให้บริการในช่วงหน้าเรามาพูดคุยรายละเอียดกันได้นะครับ
1: พักสายตาและไปรับพลังงานบวกกับเพลงสติงเพาะๆที่พวกเราคัดสรรมาให้ฟังกันเพลินๆกันสักครู่ค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังครับเรายังอยู่ด้วยกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกับผมเจเจกิจพิพัฒน์และดีเจน้ำหวานนะครับช่วงนี้ใครที่กำลังจะออกรถใหม่หรือชอบสังเกตป้ายทะเบียนรถบนท้องถนนบ้านเรานะครับเคยเห็นไหมครับว่ารถบางคันติดป้ายแดงแต่มีชื่อห้างร้านหรือโชว์รูมที่มันติดเก๋ๆอยู่บนป้ายด้วยครับ
2: เห็นบ่อยเลยค่ะคุณเจเจบางคนคิดว่าเท่ใช่ไหมคะดูเป็นรถใหม่ป้ายแดงจากห้างร้านนั้นๆแต่เขาบอกเลยค่ะว่าอันตรายมากๆค่ะ
1: ใช่แล้วครับดีเจน้ำหวานครับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับโดยท่านอธิบดีสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์นะครับได้ออกมาย้ำเตือนด้วยความห่วงใยเลยนะครับว่าป้ายแดงที่ระบุชื่อห้างร้านแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับไม่ใช่ป้ายแดงที่ออกจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องแต่อย่างใดครับ
2: ใครที่ใช้อยู่นะคะหรือคิดจะไปหามาติดขนส่งจังหวัดลำพูนขอเตือนเลยนะคะว่าโทษหนักเอาการเลยทีเดียวนะคะชนิดที่ว่าเจ็บหนักสองกระทงเลยค่ะ
1: กระทงแรกนะครับกระทงแรกที่เข้าขายก็คือใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียนนะครับมีความผิดตามพรบรถยนต์พุทธศักราช2522นะครับมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาทเลยทีเดียวนะครับ
2: ยังไม่หมดนะคะมาดูกระทงที่2กันเลยนะคะอันนี้หนักกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าป้ายแดงแท้ถือเป็นเอกสารของทางราชการหากใครปั๊มป้ายปลอมขึ้นมาใช้เองนะคะหรือเอาป้ายปลอมมาติดรถจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปลอมแปลงเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมค่ะ
1: โอ้อย่างนี้โทษทั้งสองกระทงนี้นะครับถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับอีก 1,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับไม่คุ้มเลยนะครับ
2: แถมให้อีกนิดค่ะหลายคนยังเข้าใจผิดกฎหมายระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าป้ายแดงอนุญาตให้ใช้เฉพาะรถยนต์เท่านั้นรถจักรยานยนต์ไม่มีป้ายแดงตามกฎหมายนะคะถ้าเห็นมอเตอร์ไซค์ติดป้ายแดงนั่นก็ปลอมแน่นอนค
1: ่
2: ะ
1: เห็นโทษแล้วปรับเป็นหมื่นคุกเป็นปีแบบนี้ไม่คุ้มเลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราพักฟังเพลงสบายๆกันสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อว่าป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆมันต้องสังเกตยังไงชาวลำพูนเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับ

0: หน้าฝนนี้ถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงทุกการเดินทางจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานและพี่น้องประชาชนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทตลอดจนผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรถโรงเรียนรถสองแถวหรือรถหกล้อโ
1: ปรดเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ทุกครั้งและเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอตรวจเช็คสภาพรถระบบเบรกยางและไฟส่องสว่างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอขับรถด้วยความไม่ประมาทและดูแลความปลอดภัยในการให้บริการตลอดเส้นทางอย่างใกล้ชิดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกชีวิต

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ค่ะกลับมาพบกันต่อเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราเตือนเรื่องป้ายแดงปลอมที่ระบุชื่อห้างร้านไปแล้วค่ะ
2: ครับคราวนี้นะครับสำหรับพี่น้องชาวลำพูนที่กำลังจะถอยรถใหม่ออกจากโชว์รูมนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าป้ายแดงที่เซลล์เอามาติดให้เราเนี่ยเป็นของเท็จจากกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้เรามีจุด3จุดสังเกตง่ายๆมาฝากครับ
1: ค่ะสำหรับจุดที่1นะคะการแบ่งบรรทัดแผ่นป้ายแดงแท้ต้องมีแบ่งบรรทัดเป็น2บรรทัดชัดเจนค่ะบรรทัดบนเป็นตัวอักษรบอกหมวดและหมายเลขมีขีดแนวนอนขั้นกลางส่วนบรรทัดล่างนะคะจะระบุชื่อจังหวัดชัดเจนเช่นลำพูนหรือกรุงเทพมหานครค่ะ
2: ครับจุดที่2ตัวปั๊มนูนขอสอลองก้มมองที่มุมล่างขวาของแผ่นป้ายทะเบียนดูนะครับจะต้องมีตัวอักษรปั๊มนูนคำว่าขอสอเสมอนะครับย้ำว่าต้องเป็นตัวนูนนะครับ
1: และจุดที่3นะคะลายน้ำพระมาตุลีเมื่อส่องดูดีๆนะคะตัวแผ่นป้ายทะเบียนจะมีลายน้ำตาเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกเป็นรูปพระมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏอยู่แผ่นป้ายทะเบียนค่ะ
2: ครับและที่สำคัญที่สุดนะครับป้ายแดงแท้จะต้องมาคู่กับสมุดคู่มือประจำรถหรือเล่มสมุดปกสีน้ำตาลเสมอครับเวลาเราขับรถไปไหนขนส่งเน้นย้ำเลยนะครับว่าต้องจดบันทึกข้อมูลทุกครั้งทั้งชื่อผู้ขับขี่ยี่ห้อรถหมายเลขตัวรถวันที่และระยะเวลาที่นำรถไปใช้เพื่อความปลอดภัยและไว้แสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับสาระดีๆกันต่อนะครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณเจเจพูดถึงการขับขี่บนท้องถนนมีคำหนึ่งที่คนขับรถกลัวกันมากที่สุดนั่นคือคำว่าแยกวัดใจค่ะ
2: ฟังดูเสียวไส้เลยนะครับคุณน้ำหวานครับแยกวัดใจเนี่ยมักจะเป็นจุดเกิดเหตุสลดบ่อยมากนะครับแต่ขนส่งลำพูนอยากเตือนพี่น้องทุกคนว่าเจอแยกวัดใจอย่าไปวัดดวงนะครับเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนทางแยกเนี่ยหลีกเลี่ยงได้เสมอเพียงแค่เราตั้งสติหยุดหรือชะลอรถแล้วสังเกตทางข้างหน้านะครับให้ดีว่าเป็นทางตรงหรือกำลังจะเข้าทางแยกครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราเลยมาสรุป4จุดเสี่ยงบนทางแยกที่ต้องระวังมาฝากกันค่ะ1 นะคะทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรหลักการคือทางเอกไปก่อนทางโทต้องหยุดรอทางเอกคือถนนเส้นใหญ่ไม่มีเส้นหยุดนะคะไม่มีป้ายหยุดตรงทางร่วมรถทางเอกขับผ่านไปได้ก่อนเลยค่ะส่วนทางโทนะคะคือถนนที่ตัดมาชนทางเอกสังเกตจากเส้นหยุดหรือป้ายหยุดรถทางโทต้องหยุดให้ทางเอกไปก่อนเสมอค่ะ
2: 2นะครับทางแยกที่อยู่ติดทางลงสะพานนะครับอันตรายมากเลยครับเพราะขณะขับขึ้นสะพานเราจะมองไม่เห็นทางแยกด้านหน้าหรือไม่เห็นรถที่จอดอยู่ตรงแยกนะครับให้สังเกตเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟตั้งแต่ก่อนขึ้นสะพานหรือช่วงกลางสะพานให้ดีนะครับ
1: ค่ะและ3ทางโค้งที่ติดอยู่กับทางแยกถ้าขับมาด้วยความเร็วพอม้วนวนเข้าโค้งปุ๊บจะมองไม่เห็นทางแยกข้างหน้าทันทีเลยค่ะจุดนี้ต้องสังเกตป้ายจราจรให้ดีนะคะและใช้ความเร็วตามป้ายกำหนดเท่านั้นค่ะ
2: และข้อ4นะครับทางแยกที่มีแนวกำแพงหรือพุ่มไม้บางทัศนวิสัยนะครับเสี่ยงอุบัติเหตุสูงมากนะครับเพราะเราก็ไม่เห็นรถเส้นทางหลักและรถทางหลักก็ไม่เห็นเรานะครับวิธีแก้ก็คือชะลอความเร็วลงทุกครั้งเมื่อถึงทางแยกครับ
1: และมีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะคะหากขับไปเจอกระจกโค้งจราจรติดตั้งอยู่ให้นึกไว้เลยนะคะว่าตรงนั้นมีจุดเสี่ยงหรือจุดอับสายตาแน่นอนค่ะอย่าใช้วิธีเสี่ยงดวงหรือยื่นหน้ารถออกไปนะคะให้หยุดรถแล้วมองดูรถอีกฝั่งผ่านกระจกให้ดีเพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะ
2: ครับพอแยกวัดใจคือจุดเสี่ยงที่ต้องตัดสินใจให้ถูกในเสี้ยววินาทีครับขนส่งลำพูนจึงอยากเน้นย้ำเรื่องเทคนิคการคาดการณ์อุบัติเหตุครับซึ่งพี่น้องสามารถฝึกทักษะนี้ได้ง่ายๆนะครับผ่านการทดลองทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการคาดการอุบัติเหตุของกรมการขนส่งทางบกนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะในข้อสอบนะคะจะช่วยฝึกให้เราเรียนรู้วิธีการสังเกตทางแยกจุดอับสายตาและเดาพฤติกรรมเสี่ยงของรถคันอื่นช่วยฝึกการตัดสินใจก่อนเกิดเหตุจริงได้ดีมากเลยค่ะ
2: ครับเราอยากให้ชาวลำพูนทุกคนขับขี่อย่างมีสติเห็นแยกต้องชะลอเห็นจุดอับต้องมองให้ชัวร์นะครับไม่ประมาทปลอดภัยแน่นอนครับ
1: หากมีข้อสงสัยเรื่องกฎจราจรการขับขี่หรือเรื่องขนส่งโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงหรือมาหาพวกเราได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับเราทั้ง2คนนะครับ

0: เอาละครับเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยนะครับกับเราทั้งสองคนนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการตลอด50นาทีที่ผ่านมานะครับหวังว่าสาระดีๆเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนที่เราทั้งสองคนนำมาฝากจะช่วยให้ผู้ฟังนะครับเดินทางได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นครับ
1: ใช่ค่ะสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกอยากฝากไว้คือความไม่ประมาทเพราะพวกเราเชื่อเสมอนะคะว่าทุกชีวิตที่กำลังรอท่านอยู่ที่บ้านนั้นมีค่ามหาศาลมากจริงๆค่ะ
0: ครับก่อนอำลากันไปในวันนี้ผมเจเจกิจพิพัฒน์ขอเน้นย้ำเรื่องวินัยจราจรใกล้ตัวที่เริ่มต้นได้ที่ตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งคนขับและคนซ้อนการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งหรือการไม่ดื่มแล้วขับครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายบังคับค่ะแต่คือเกราะคุ้มกันชีวิตให้กับตัวคุณและเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเรามุ่งมั่นอย่างยิ่งนะคะที่จะลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ซึ่งเป้าหมายนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยนะคะหากขาดความร่วมมือจากพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านค่ะ
0: ครับต้องขอขอบคุณการติดตามและทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับและขอบคุณทางสวทลำพูน FM 95 MHz เป็นอย่างยิ่งครับที่สนับสนุนพื้นที่ดีๆให้พวกเราได้มาพูดคุยใกล้ชิดกับพี่น้องชาวลำพูนครับ
1: หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางนะคะการทำใบขับขี่หรือเรื่องรถสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอดเลยนะคะ
0: ครับวันนี้ผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
1: และดิฉันน้ำหวานนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนต้องขอตัวลากันไปก่อน
0: ขอให้ทุกเส้นทางในจังหวัดลำพูนเป็นเส้นทางแห่งความสุขและความปลอดภัยเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: ผู้นำจีนเริ่มต้นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าระหว่างสองประเทศสุรจนาคัมเบ้าคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้และวันพรุ่งนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วเนื่องจากมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ศักยภาพการอุ้มน้ำของดินลดลงเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายและระดับน้ำริมฝั่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางตอนบนจากเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงห่างฝั่งคลื่นสูง 3-4 เมตรบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ3เมตรพร้อมเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงประเด็นข่าวลือเรื่องมหาอุทกภัยโดยยืนยันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องดังกล่าวปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำในแนวร่องมรสุมไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและสามารถติดตามตรวจสอบสภาพอากาศผ่านระบบเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจึงได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงเก็บของมีค่าและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่เมืองพัทยายกระดับรับมือฝนตกหนักโดยตั้งศูนย์ Water Crisis Center สั่งเฝ้าระวัง9จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจำนวน9จุดทั่วเมืองตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี3จุดสำคัญได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะ มักเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกหากพบระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยจะทำการปิดกั้นเส้นทางชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะทันทีนายกเมืองพัทยาระบุว่าปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองพัทยาสามารถรองรับปริมาณฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่หากมีฝนตกหนักสะสมถึง 100-120 มิลลิเมตรอาจใช้เวลาเร่งระบายน้ำประมาณ 1-3 ชั่วโมงซึ่งอยู่กับสภาพพื้นที่จึงขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งเศษขยะบริเวณตะแกรงและช่องระบายน้ำเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำเทศบาลเมืองสระแก้วเร่งระบายน้ำหลังฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องนายตระกูลสุกุลนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วเปิดเผยว่าได้มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดคืนส่งผลให้มีน้ำสะสมในหลายจุดและระบายไม่ทันโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาดใหญ่จำนวน3เครื่องบริเวณถนนหมายเลข33หน้าตลาดเมืองแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะนี้การจราจรสามารถสัญจรได้ตามปกติจังหวัดสกลนครเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักในพื้นที่ขณะที่ระดับน้ำหนองหารอยู่ในเกณฑ์ปกติน
3: ายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงนามในหนังสือสั่งการให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังมีการคาดการสภาพอากาศอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ขณะที่โครงการชนประทานสกลนครรายงานสถานการณ์น้ำโดยรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในพื้นที่ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับหนองหารมีปริมาณน้ำกักเก็บ259ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 97.15 ของความจุระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับสูงเป็นส่วนสำคัญสำหรับสำรองน้ำไว้รองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันกระแสไฟฟ้ารั่วและสัตว์มีพิษอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระหว่างวันนี้ถึง27กันยายน
4: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่27กันยายน2569โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยรวมถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านหอกระจายข่าวหลายกลุ่มหมู่บ้านและช่องทางประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันให้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงและหน่วยงานการไฟฟ้าให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: และจากที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากจากทางภาคเหนือไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6อำเภอศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานแจ้งว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง 1.25 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหากมีความจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ขณะที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
5: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกที่อาจมีฝนหนักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำคลองเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเข้าดำเนินการพร้อมย้ำว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังล่วงหน้าขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและตรวจสอบข้อมูลจากทางราชการก่อนส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
6: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่าย่อยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ส.ส.ต่างสะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือพร้อมเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคม
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนใหญ่สะท้อนสถานการณ์ฝนตกหนัก ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนทำให้ประชาชนบางส่วนขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันโดยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทัน
8: อยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
7: เช่นเดียวกับนายคงกิจรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยหารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานโดยเห็นว่าควรเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเผชิญน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
9: ฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการระบายน้ำตลอดระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ท่านหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายน้ำราวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้
7: ด้านนายรัชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาชนหารือสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมขอให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังขณะที่ส.ส.กรุงเทพมหานครหารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังฝนตกหนักและระบายน้ำไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
10: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนร่วมกัน Thailand Coffee Fest 2026เมื่อวันที่ 10-13 กันยายน 2569 ณ Impact เมืองทองธานีชูสินค้าเกษตรแปรรูปไทยทั้งกาแฟโกโก้เครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่พัฒนาจากวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาชุมชนขยายช่องทางการตลาดทดลองตลาดจริงพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อร้านค้าผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดโลก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนื่องในวันมหิดลนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรในสังกัดวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลณบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่บนแท่นฐานเดียวกันภายในกระทรวงสาธารณสุขวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุขพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค้นคว้าก่อสร้างตึกและขยายพื้นที่โรงพยาบาลสิริราชทรงเคยสำรวจสุขาภิบาลในกรุงเทพมหานครและทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑลพระราชทานทุนเพื่อส่งคนไปศึกษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงงานด้านการประมงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อโภชนาการที่ดีของคนไทยพระราชทานทุนให้กับโรงพยาบาลแมคคอมิกพระราชทานเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลาเป็นรายปีอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศนายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580ขณะที่ภาคเอกชนและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐให้ความสนใจลงทุนในไทยมากขึ้น
11: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการนำไทยแลนด์โรดโชว์นำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ซึ่งความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580พร้อมทั้งเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้ทยอยไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่ายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและประชาชนนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นสถานที่ที่จัดโรดโชว์นักลงทุนได้ยากที่สุดการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆเดินทางมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงเป็นสัญญาณที่ดีขณะที่นายอัศเดชคงเสดีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยยกระดับมูลค่าบริษัทจดทะเบียนและโครงการ BOI to IPO ที่จะเพิ่มธุรกิจใหม่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตอบโจทย์นักลงทุนได้ตรงจุดนอกจากนี้นักลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ยังมองว่าความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะหากไทยรักษาสมดุลได้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากหลายประเทศด้านนางสาวออนกัญญาพิบูลธรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา National Association กล่าวว่านับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกตอบรับเข้าร่วมโรดโชว์ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นโดยมีกองทุนชั้นนำราว25รายซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลายรายขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวและผู้เข้าร่วมทุกรายเป็นผู้บริหารระดับสูงคำถามที่ได้รับสะท้อนว่านักลงทุนเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างดีนักลงทุนรายใหญ่ยังมองว่าเงินทุนโลกกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐมากเกินไปเอเชียจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจในระยะยาวผมชนาธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหาร Google ประสานความร่วมมือพัฒนามาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพไทย
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงาน Google ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยได้กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและGoogle Cloud Region ในกรุงเทพมหานครรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังนี้

0: ย้ำประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนทางด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐย้ำอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย
2: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐและการไต่สวนภายใต้มาตรา301ว่าปัจจุบันสหรัฐมีการไต่สวนไทย2ประเด็นได้แก่กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ประกาศแล้วเป็นผลจากการไต่สวนกรณีแรงงานบังคับขณะที่การไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจึงยังไม่สามารถถือว่าอัตราร้อยละ 12.5 เป็นอัตราภาษีสุดท้ายของไทยสำหรับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยและสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญและหลักการร่วมกันแล้วเหลือการตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำในระดับเทคนิคซึ่งฝ่ายสหรัฐระบุว่าจะพิจารณาอัตราภาษีของไทยอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้โดยไทยจะเร่งสรุปการจัดทำความตกลง ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อรักษากรอบอัตราภาษีรวมที่เคยหารือกันไว้ที่ร้อยละ9และไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จโดยไทยขยายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนการค้ากับจีนก็ต้องเดินหน้าจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้โดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศไทยใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดธนาคารออมสินเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบแล้ววันนี้รับสิทธิ์กู้สูงสุด 50,000 บาท
3: นายทรงพลทีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อนำข้อมูลยอดขายจริงจากการขายมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกประกอบการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินที่ร่วมดำเนินโครงการพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.csb.or.thโดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับร้านค้าที่มียอดขายและการรับชำระเงินจริงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนทางนี้สินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิกใช้ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติและเมื่อชำระคืนแล้ววงเงินจะกลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ต้องยื่นขอสินเชื่อใหม่เพื่อให้มีเงินทุนพร้อมใช้สอดคล้องกับรอบการค้าและไม่สร้างภาระหนี้ระยะยาวโดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาสินเชื่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้โดยเตรียมเปิดให้บริการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันที่26กันยายนนี้
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ นอกเวลาราช

0: การเฉพาะวันเสาร์กรณีทำบัตรใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวด้วยความสามารถของเด็กไทยที่ไปพังงาดบนเวทีใหญ่ต่างชาติเนเน่รอยัลเยาวชนไทยคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนส์ซีซั่น21สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripesพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนทีมความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมกับนางเผิงหลี่หยวนภริยาเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นภารกิจการเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึงวันที่25กันยายนนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำจีนด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรในภารกิจการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยกล่าวหาว่าสหประชาชาติล้มเหลวในการคุ้มครองความมั่นคงร่วมกันและสิทธิมนุษยชนซึ่งปล่อยให้ความวุ่นวายความรุนแรงและการก่อการร้ายระหว่างประเทศเฟื่องฟูขึ้นแทนและยังเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์ผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติยังเพิกเฉยต่อการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาโดยอังกฤษละเมิดมติของสหประชาชาติที่สั่งให้ทั้งสองประเทศยุติการกระทำฝ่ายเดียวในพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าว
3: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพักจองชอนประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางพรรคแรงงานเกาหลีของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือทดสอบการยิงจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์5ปีในการยกระดับ

0: ผสาน
1: วารสารเนเจอร์เผยแพร่ผลการศึกษาของคณะวิจัยนานาชาติจากสถาบันวิทยาศาสตร์ไวส์มันของอิสราเอลที่ระบุว่าการวิวัฒนาการของมนุษย์อาจทำให้ข้อต่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นโดยพบว่ากระดูกอ่อนของมนุษย์มีสารไกลโคซามิโกไกแคนหรือแก๊กเพียงประมาณ1ใน3ของปริมาณที่พบในกระดูกอ่อนของลิงไม่มีหางในขนาดใหญ่เช่นซิมแปนซีและกอริลลาโดยสารนี้ช่วยอุ้มน้ำและรองรับแรงกระแทกบริเวณข้อต่อจึงอาจอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เป็นโรคข้อเสื่อมได้บ่อยกว่าลิงเหล่านี้แม้ลิงบางตัวจะมีอายุมากแล้วก็ตามในปัจจุบันโรคข้อเสื่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกทำให้เกิดอาการปวดข้อตึงเคลื่อนไหวลำบากและอาจนำไปสู่ความพิการได้ซึ่งนักวิจัยหวังว่าการค้นพบดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจโรคข้อต่างๆและช่วยพัฒนาวิธีป้องกันและรักษาโรคข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้ในรอบ28ปีหลังจากทีมขี่ม้าไทยเคยทำได้ในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านยิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีนทำไป35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลก2เกมรวด 21-17 และ 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พีรชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลแพ้คู่มือ2ของโลก 0-2 เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอัลวีฟาฮาน 0-2 เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้ 0-2 เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยแพ้อินโดนีเซีย 1-3 คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทัพจอมพลังไทยตัวสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช95กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก119กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ต่อจากเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียจักรยานรถเรสบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติปั่นทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุธสิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซ์ลุตเซนโก้นักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานด้วยเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีฟุตบอลชายนัดสุดท้ายในกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-3แต่ยังเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่านัดหน้าที่จะเจอกับจีนถือเป็นเกมที่ยากเนื่องจากในชิงแชมป์เอเชียจีนได้รองแชมป์รวมถึงผู้เล่นจีนชุดนี้มีความสามารถสูงและมีการเก็บตัวด้วยกันมานานทำให้การเล่นมีความเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างมากสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้เวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น และสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาคร

0: ทองได้สำเร็จขณะที่กัลจุธาภัทรบุญซ่อนนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกันและสามารถคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขัน MMA มาครองได้สำเร็จโดยกัลจุธากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้และหวังว่าเหรียญทองในครั้งนี้จะเป็นใบเบิกทางให้คนไทยมาเล่นกีฬานี้มากยิ่งขึ้นและยกระดับสู่การแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมต่อไป
1: เป็นใบเบิกทางที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกีฬา MMA มากขึ้นทำให้น้องๆรุ่นต่อไปหรือใครที่สนใจอยากจะมาเล่นกีฬาชนิดนี้มีโอกาสต่อยอดเป็นนักกีฬาทีมชาติประสบความสำเร็จแบบแอมหรืออาจจะมากกว่าแอมเลยก็ได้ค่ะ
0: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนอันดับที่1ยังเป็นจีนที่50เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียทำการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ซึ่งทีมชาติไทยได้เรียกเพียรวัฒน์อัครธรรมเข้ามาแทนที่จนทานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการเดินทางที่ต้องต่อเครื่องบินและรถไฟทีมมองว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและทุกคนพร้อมเดินหน้าต่อโดยให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายสดชื่นและพร้อมสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมถ่ายทอดสดให้รับชมฟรีผ่านแพลตฟอร์มฟีฟ่าพลัสแต่จะมีการจำกัดประเทศที่สามารถรับชมได้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเปิดเผยว่าฟีฟ่าเสนอราคาค่าลิขสิทธิ์สูงถึง60ล้านบาทและไม่มีการปรับลดราคาขณะที่รัฐบาลเห็นว่าราคาดังกล่าวค่อนข้างสูงหากจะสั่นงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้สนับสนุนสมาคมกีฬาอื่นๆด้วย
2: ต้องเรียนตรงว่าตอนแรกเขาได้60ล้านซึ่งจะใช้เงินกองทุนเนี่ยมันจะกระทบกับสมาคมกีฬาประเภทอื่นๆด้วยถ้าเกิดเอา60ล้านไปถ่ายทอดแล้วกระทบพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นเงี้ยเราว่าตัดสินใจยากเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เงินกองทุนซึ่งมันก็มีผลกระทบอาจจะกับสมาคมต่างๆด้วยครับ
0: มิเกลอาร์เตต้าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2029ซึ่งอาร์เตต้ามารับงานคุมทีมปืนใหญ่ตั้งแต่ปี2019พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับและพรีเมียร์ลีกอย่างละ1สมัยปุริมภัสสอนการรายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบาลก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27 กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20 30ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift บัตรนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2เที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์02-271-8511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามที่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortthrough@asia/lassg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังครับความดันโลหิตคือแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยสามารถวัดได้2ค่าได้แก่ค่าความดันโลหิตตัวบนคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันโลหิตตัวล่างคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวซึ่งค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมตัวบนไม่ควรเกิน120มิลลิเมตรประหลอดและตัวล่างไม่ควรเกิน80มิลลิเมตรประหลอดทั้งนี้หากค่าความดันโลหิตตัวบนอยู่ระหว่าง130ถึง139มิลลิเมตรประหลอด และค่าความดันโลหิตตัวล่างอยู่ระหว่าง 80 ถึง 89 มิลลิเมตรประหลอดถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตส่วนผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่90มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมครับขณะที่ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่180มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่110มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือเป็นภาวะวิกฤตต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทั้งนี้การวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและเพื่อให้ได้ค่าความดันที่แม่นยำและถูกต้องควรนั่งพักอย่างน้อย5นาทีก่อนวัดความดันโดยนั่งบนเก้าอี้หลังตรงพิงพนักเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นไม่ไขว่ห้างงดดื่มชาหรือกาแฟและไม่สูบบุหรี่ก่อนทำการวัด30นาทีรวมถึงงดการพูดคุยระหว่างการวัดวางแขนไว้บนพื้นโต๊ะเรียบให้พันผ้าแขนวัดความดันอยู่ระดับเดียวกับหัวใจไม่เกรงแขนและไม่กำมือขณะวัดความดันซึ่งการหมั่นตรวจวัดและรู้ค่าความดันโลหิตของตนเองจะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทางด้านกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่าโรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มลดอาหารที่มีโซเดียมสูงควบคุมน้ำหนักค่า BMI ไม่ให้เกินระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์ลดความเครียดงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคไตเรื้อรังซึ่งส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ครับนอกจากนี้ควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอพร้อมบันทึกค่าความดันโลหิตจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรหยุดยาเองโดยควรเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
6: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
11: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดก็ต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้แล้วตามปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้ตามปกติแล้ว
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งเหตุขัดข้องของขบวนรถชานเมืองที่367เส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงมุ่งหน้าชุมทางฉะเชิงเทราซึ่งเดินทางออกจากสถานีมักกะสันเมื่อเวลา 10:30 น.ต่อมาเมื่อเวลา 10:40 น.ขณะเคลื่อนตัวถึงช่วงระหว่างสถานีมักกะสันถึงสถานีคลองตันรถเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลลมตกไม่สามารถทำขบวนต่อได้ในสถานีมักกะสันจึงได้ส่งหัวรถจักรดีเซลเข้าช่วยเหลือและทำการลากจูงขบวนรถกลับเข้าสถานีมักกะสันเพื่อทำการแก้ไขล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขระบบเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขบวนรถสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติและไม่มีขบวนรถใดๆกีดขวางการจราจรทางรถไฟในเส้นทางดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอ
6: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ช่วงเย็นวานจนถึงเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตรแม่น้ำน้อยหมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญระดับน้ำอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3อำเภอคืออำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอชัยโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอ่างทองเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว1คันรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน2คันเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน2ลำ เรือยางพร้อมเครื่องยนต์จำนวน5ลำและเรือพายจำนวน25ลำธิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนและอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศทวีความรุนแรงขึ้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นโดยนายซีบีฮาและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะยังคงเปิดช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ของทั้งสองประเทศต่อไปนายซีบีฮายังใช้โอกาสนี้เน้นย้ำถึงจุดยืนของยูเครนที่สนับสนุนการฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและอิหร่านย่ำแย่ลงหลังจากรัฐบาลยูเครนกล่าวหาว่าทางการอิหร่านจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรุ่นชาเฮดให้แก่รัสเซียเพื่อนำไปใช้สำหรับการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14 นาฬิกาปรากฏผลดังนี
9: ้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหน

0: ที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

0: ียดายจังเนาะ
1: สวัสดีเจ้าคุณฟังเจ้าปากับรายการสปาวาไรตี้เจ้ากับดีเจหนุ่มหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์เนาะนะเจ้าวังนี่อันจะบอกว่าจะได้วังนี่บ่ค่อยสบายนะเจ้าล่าสุดนี่เมื่อยไป2อาทิตย์นะเจ้าอันผลชันสูตรพลิกศพเอิ่มใจนะเจ้าปรากฏว่าไปหาคุณหมอนะเจ้าอาการมันเปลี่ยนเนาะช่วงนี้นะเจ้าอันคุณหมอระบุว่าเป็นปอดอักเสบนะเจ้าก็ได้พักรักษาตัวยาวๆมาได้2ติดละนะเจ้าวันนี้ก็ปิกมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังสุ่มเสียงอาจจะยังบ่ค่อยดีตัวเนอนะเจ้ารักษาสุขภาพกันตวยนะเจ้าและส่วนสำคัญตีไหนตีเคยมีน้ำท่วมนะเจ้าอันนี้ก็จะเกิดการในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากอีเนาะนะเจ้าก็ได้ระมัดระวังติดตามข่าวสารกันนะเจ้าต่างสวทลปน FM 95ตัวเจ้า

นะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะเป็นหน้าฝนนะเจ้าต้องระมัดระวังอันยางนะเจ้าหน้าฝนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเลยเนาะนะเจ้าจริงๆอุบัติเหตุนี่ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นประจำอยู่ละนะเจ้ามันสามารถเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาทีนะอย่างเช่นนะจริงๆจะอู้หน้าฝนไปปฏิอุบัติเหตุก่อนนะเจ้าขับรถขับลาอย่านะเจ้าเออนะฝนตกทัศนวิสัยในการขับรถบดีก้านะถนนบดีก้าอย่างนี้นะเจ้าก็คือระมัดระวังในเรื่องการขับรถใจรถใจลากันตัวเรื่องของสุขภาพในหน้าฝนนะเจ้าเลยใกล้เลือดออกเนาะบะฮึบดีฮึยุงหลายได้ครบเนาะในช่วงนี้ท่านอสมทั้งหลายก็ได้ไปแจกทรายอาเบดนะบ้านดีเจนุ่งหนิงก็ได้นะเจ้านี่ต้องขอบคุณจัดนักแต่ทรายอาเบดมอกใดก็จังเตอร์เจ้าหงฟังมันตึงกุ้มนะถ้าเฮาบ่ได้ไปคว่ำขันลูกน้ำยุงหลายอย่างต่างๆนี่นะมันจะเกิดมาใหม่ตี๊กนะก็ต้องลูกน้ำยุงหลายต่างๆก็ต้องได้มีในส่วนของได้ความมอคําความหายกะโลกะลาอย่างเงี้ยหรือแม่แต่อันอย่างก็อันอย่างที่มันมีน้ําขังเนาะอันนี้ระวังตัวเนาะช่วงนี้เฮ็ดเฮ็ดมีหรือยังเฮ็ดก็ออกเนาะเฮ็ดอยากกินเฮ็ดหม้อนะก็ต้องดูในเรื่องของเพชรฮิตเพชรเฮ็ดเฮ็ดพิษอย่างต่างๆตัวเนี่ยเจ้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยคุณผู้ฟังกันเนาะและช่วงนี้ในเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของอุตุนิยมวิทยาก็ต้องติดตามตัวเนาะเป็นหน้าฝนจะมีพายุลูกไหนเข้ามาอย่างนี้นะติดตามข่าวคราวได้นะต่างสวทลปุลแล้วก็ต่างแฟนเพจ Facebook นะเจ้าของสวทลปุลกันตัวเจ้านะไปฟังเพลงกันต่อนะวันนี้คิวเพลงนะคิวเพลงหลายขนาดเลยเจ้า

อู้ไปไหน ขอพ่อคุณคุณผู้ฟังเจ้าตีได้ติดตามภาพฟังกันเนาะบางคนก็ชมมาอีน้องนี่มันเฮิร์ตม่วนเนี่ยนะจ๊ะเอาสรรหาเรื่องหั่นเรื่องนี้มาอู้ขอพระคุณจัดหนักนะเจ้าอยู่ประจำกันที่นี่เลยเนาะสวทลปูน FM 95นะเจ้าทุกวันพัดแล้วก็วันศุกร์เจ้าแฮมเรื่องนึงเนาะโดยความเป็นห่วงเป็นใยคุณผู้ฟังกันฮี่กับกับกับกับกับฮี่กับกับกับกับกับนี่อย่างดีเจนุนิเป็นมากกายนะบาดใจนะเจ้าแต่อันเนี้ยโอ้ยบัญชีมากนะเจ้าก็ต้องระมัดระวังกันเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังนี่เป็นเรื่องตีเตือนมาเลยจากต่างแบงก์ชาติผู้บริสุทธิ์ตีถูกอายัดบัญชีธนาคารนะเจ้าจากมาตรการปราบบัญชีม้าติดต่อขอปลดอายัดตีศูนย์ AOC 1441-2รายละเอียดเจ้านะเจ้านางสาวดารณีแซ่จูผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใจบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็ชี้แจงเจ้าว่าจากกรณีตีมีข่าวอายัดบัญชีตีเกี่ยวข้องกับบัญชีม้านั่นนะเจ้าบัญชีตีได้รับผลกระทบจะเป็นบัญชีตีอยู่ในเส้นทางเงินตีรับโอนจากบัญชีม้าตาอั้นนะเจ้า

ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและธนาคารพาณิชย์เนี่ยเจ้าได้ยกระดับการจัดการบัญชีม้าโดยขยายขอบเขตการติดตามเส้นทางการเงินให้กว้างขึ้นเพื่อกักเงินตีโยงกับบัญชีม้าเนี่ยมาคืนผู้เสียหายให้ได้หนักที่สุดซึ่งก็จะทำให้การระงับบัญชีตีเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะส่งผลต่อประชาชนจำนวนมากเนี่ยเจ้าจากความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าธนาคารแห่งประเทศไทยเปิงก่อได้ร่วมมือกันกับหลายภาคส่วนแล้วก็เห็นชอบร่วมกันเบื้องต้นนะเจ้าว่าจะฟังปรับแนวทางการอายัดบัญชีและกระบวนการปลดอายัดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนสุจริตโดยจะมีการหารือกันนะเจ้าเราก็จะเริ่มดำเนินการโดยทันทีสำหรับประชาชนตีสุจริตเนี่ยเจ้าเราก็ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวก็คือทันโดนอายัดบัตรเนี่ยนะเจ้าก็ในกรณีเนี่ยนะเจ้าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าตีไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยท่านสามารถติดต่อยกเลิกการระงับนะเจ้าโดยติดต่อไปยังศูนย์ AOC 1441ต่อ2นะเจ้าเบอร์นะเจ้า1441ต่อ2เนาะซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ระบุว่ามาตรการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยกำหนดระงับบัญชีต้องสงสัยชั่วคราวเพื่อตรวจสอบโดยใช้แนวทางนี้มาระยะหนึ่งซึ่งสามารถช่วยปิดกั้นเงินผิดกฎหมายได้นะเจ้ากรณีนี้หากกระทบผู้ที่บ่เกี่ยวข้องเนาะอย่างนี้นะเจ้าท่านสามารถสอบถามข้อมูลกระบวนการขอยกเลิกการอายัดถอนอายัดได้นะเจ้าตีศูนย์ AOC 1441กด2นั่นเองเนี่ยเจ้านะผู้บริสุทธิ์ตีถูกอายัดบัญชีธนาคารยังนี่นะนะกดไปตามนี่เลย1442นะเจ้าแล้วก็ต่อ2นะเจ้าอันนี้นำมาฝากกันนะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์เนาะนะบดีเนาะแล้วตีแน่ๆเนี่ยถ้ามีคนมาบอกเขาว่าน้องหนิงน้องหนิงน้องหนิงไปเปิดบัญชีให้อ้ายกำล้ออ้ายเงินน้องหนิงแสนนี่นะแอบแต่น้องหนิงต้องเอาบัญชีกับบัตรอย่างนี้มาให้อ้ายนะโอ้สตางค์แสนหนึ่งก่อนเนาะมันจะได้หากันง่ายๆนะเนี่ยอีค่ะเข้าคอกเลยนะเจ้าบ่ได้เฮาบ่สามารถตีจ่าเฮาเนี่ยบ่ได้นะเจ้าตีจะเอาจื่อเฮาไปเปิดเป็นบัญชีมาให้คนอื่นใช้บัญชีเฮาโอนเงินเข้าโอนเงินออกเนี่ยต่อเฮาเปิ้นเอาเงินนักต่อใดมาหลอกก็จังเตอะนะเจ้าเฮามีสิทธิ์ทำผิดกฎหมายเนาะแล้วก็มันจะเดือดร้อนไปทางหน้าบดีหันแกสตังเนาะที่เปิ้นมาเฮาเปิดบัญชีฮึไอ้นะนะเจ้าอันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะในรายการสปะวาไรตี้เจ้ามีแหมเรื่องนึงโอ้ยเรื่องเหล่านักตะนะฟังเพลงก่อนนะจะเดี๋ยวปิกมาปะกันแหมช่วงนึงเจ้า

จ้าคุณผู้ฟังสปะวาไรตี้นะเจ้ามีคุณผู้ฟังห่วงใยกันข้าวคอน้องหนิงมาเล่าคุณผู้ฟังว่าเป็นนั่นนะอันนี้ปวดปะหูกันตึงภาคเหนือตอนบน8จังหวัดแล้วโคขนาดนั่นเลยเนาะนำมาเล่าเป็นอุทาหรณ์นะเจ้าทันตียังสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะโอ้ทันโจกดีขนาดนักแต่ถ้ามันเจ็บใครได้ป่วยขึ้นมานะโอ้นะเจ้ามันเสียเวลาเสียตังค์เสียอารมณ์มาไปหมดเลยสุขภาพตียังแข็งแรงอยู่ท่านต้องดูแลหรือท่านไหนที่ปอหูแล้วว่าเริ่มจะมีบ่ค่อยดีมาละอีนะก็ต้องปีกมาใส่ใจดูแลในเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายอีตัวนะเจ้าเดี๋ยวมันเป็นอย่างนักไปถ้ามันตายท่มไปเหี้ยอีกก็ดีกะถ้ามันบาดตายแล้วนอนเป็นพักติดเตียงมันตุกคนต่างหลังนะเจ้าทีนี้เรื่องเนี้ยตีดีเจมึงนิ่งจะอู้ต่อไปนี่เป็นวิจารณญาณในการรับฟังเนาะนะ คือนี่ก็จะเป็นคนชอบดูดวงนี่นะ ชอบดูดวงแย่กะก็ไปดูเรื่องกล้าเรื่องขายกะตีจะขายได้ก็หาอันนี้จะยังไงอย่างเงี้ยแล้วพอดีเปิ้นก็ตากมาว่าเออเนี่ยฮือระวังอุบัติเหตุเน้ออีนะอันนี้เปิ้นตากตั้งแต่ปีแล้วล่ะนะเจ้าตอนวันเกิดเนี่ยนะฮือระวังมาตระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจะตาวจะก้นอย่างนี้นะฮือระวังเรื่องข้อเรื่องแข้งอย่าดีเจหนึ่งก็เป็นคนระมัดระวังตลอดเพราะเป็นคนสุ่มสามเนาะเป็นคนงามที่สุ่มสามเจ้าชอบคล้องหั่นคล้องนี่นะแข้งขานี่มันตึงเป็นห้อยจ้ำจ้ำเขียวเขียวเอ็นนะเพราะว่าไปจนหั่นจนนี่สัมโบสัมบะเนาะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นคนสายตาสั้นตัวสายตาก็บ่ค่อยดีตัวก็ระมัดระวังตัวเก่ามาตลอดมีผ่องพะเลิดอีน่ะจ้ะใส่เกือบแต่ตีดอกยางมันบันมีแล้วอะแต่เสียดายมันยังงามอยู่อ่ะก็เก็บขวางหมดละนะจ้ะจะเดินจะเฮือนอย่างก็ระมัดระวังอีน่ะต่อเฮือระมัดระวังอย่างใดก็จังเตอล่าสุดเจ้าหูมาฟังโอ้ยเป็นดีอายภาษาสีเปิ่นว่าบ้านนอกเข้ากุ้งเนาะดีเจนุ่งหนิงมีธุระบัดใจเชิงอุลาไปเฮียนหูเรื่องความหูหาความหูตัวเก่าไปเข้าคอร์สเฮียนที่กรุงเทพแล้วก็นั่งเครื่องบินไปอะกะเสร็จปุ๊บไปตาวที่ไหนบัดตาวไปตาวก็ได้ขายหน้าขายตาตีสนามบินสุวรรณภูมิก็เฮาก็ว่าเฮาระวังแล้วนะอีน่ะแล้วไปตาวยังได้ดีเจนุ่งหนิงอะกะก็คือเฮาฝั่งเดินตัวอีเนาะเฮาก็เง้อพอหันโหนี่บ้านนอกเข้ากรุงอะเนาะเออมันจะเกยไปกรุงเทพก็เปิดแล้วขึ้นเครื่องกว่าปีในเฮียสักเตื่อกะ 3-4 ปีเฮียเตื่อกะเฮาก็เง้อพอหันพอนี่เมาเง้อพอหันบ่นี่พอความศิวิไลเต้านะเจ้าโอ้แล้วก็แต่คือโจกดีนะติอาจจะมีทักษะเนาะการกลอย่างใดหรืออย่างเงี้ยคือเฮาก็วันนี้มาพองก็ตั้งสติตอนตีหู้ตัวว่าโกรธละนะเจ้าก็พยายามตีจะเปียอย่างตีเฮาพอจะเปียได้เพื่อตีจะยึดเนาะนะเจ้าก็เลยลงเบาๆเข้าใจอาการคำว่าตากง่ายก่อนเอออย่างอันเลยบ่ใช่ตาวนะตาวแบบตากง่ายอ่ะเออถ้าตาวมันจะมีความมั่มไปทางหน้าอีเนาะปอกกระแซกไปทางข้างซ้ายขวาผ่องอันนี้ดีเจตาวแบบดีเจหนุ่มๆคล่องคล่องแบบตากง่ายตากง่ายลงอ่ะโอ้แล้วก็เอาช่วงสะโพกเนาะเอาช่วงสะโพกลงก็มือแหมข้างก็คือกำไอ้หาวหันพอดีมันก็เลยมาได้ลงแหงนะเจ้าตอนนี้อาการเป็นจะใดเอาตอนนั่นก่อนตอนนั่นอาย แต่เปิ้นก็ดีนะคนไทยนี่มีน้ำใจเปิ้นก็มาลุ้มกันนะว่าเป็นอย่างก็พ่อบางคนบอกว่าอุ้ยดูเหมือนว่าเนี่ยกระดูกต้องแตกแน่เลยเพราะเหมือนลงแหงเนี่ยนะเจ้าตอนนั้นก็คืออายแต่ก็ขอบคุณเปิ้นน้อเองนะแต่ตอนนี้อาการเป็นมันมีปวดมันมีปวดน้อยๆนะเจ้าแต่ถามว่ากระดูกแตกไหมมันน่าจะแตกมันมีปวดน้อยๆนะเจ้าก็เดี๋ยวก็ต้องปิกไปกายภาพบำบัดนะเจ้าพ่อปกติเป็นออฟฟิศซินโดรมอยู่แล้วตีเหล่านี่นะเหล่าหื้อจวนไข้หัวนะโอ้ยดีเจนุ่งหนิงมันยังอั้นล่ำเหลือมันสุ่มสามแฮมอันน่ะอุบัติเหตุแต่มันเกิดขึ้นง่ายนะเจ้าต้องระมัดระวังและยิ่งอายุนักอันนี้ดีเจนุ่งหนิงอู้บ่อายเลยคือเหมือนเฮาอายุนักเนาะมันตึงสัมโบสัมบะหอเออแต่นะมันตึงสัมโบสัมบะมันตึงคล่องพอมันถึงบอกเนี่ยการทรงตัวเฮาเหมือนมันบาลานของร่างกายเฮามันบ่ค่อยดีอ่ะนะเจ้าคืออาจจะอ้วนตั้งบนตั้งหลุมน้อยลงกออย่างเงี้ยนะอันนี้โดยภาพรวมเนาะนำมาเล่าเพิ่งได้ฟังกันเนาะชีวิตมีค่านะเจ้าพูดอย่าประมาทในทุกๆด้านนะเจ้าอาหารการกินอารมณ์อุบัติเหตุเนาะแล้วบางคนก็ว่าก็มองอันน่ะเจนได้ก็เจนนั่นนี่นะเจ้าเออเจนได้ก็เจนนั่นเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนะเจ้าแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆเนาะมาอู้มาจากันในรายการคล้ายเงากันไปเนาะนะเจ้าคิดว่าเสียงนี่นะเจ้ามาแล้วมันตึงมีเรื่องเล่าแน่นะติดหน้าวันพุธวันพัดหน้าวันศุกร์หน้าจะมีเรื่องเล่าอย่างแฮมเพลงอย่างแฮมนะเจ้า
ติดตามกันนะเจ้ากับดีเจนุ่งนิ่งวันนี้ไปก่อนหมดเวลาละสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: 24 กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรเตรียมกระจายน้ำหลายทางเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนและเร่งดำเนินโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดร ปิติสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาในเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งดำเนินโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนปรับเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปี2570เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งการบริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน
9: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบพื้นที่และทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบทั้งนี้แม้ว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นกำชับให้ชลประทานในพื้นที่วางแผนการบริหารจัดการน้ำพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายอำเภอของจังหวัดจันทบุรีจากฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมถนนสวนผลไม้และด่านชายแดนถาวรบ้านแหลม
10: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนอำเภอมะขามท่าใหม่ขุงกกน้ำร้อนแก่งหางแมวและเขาเคจกูดเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เช้าวันนี้ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดน้ำล้นตลิ่งและเอ่อล้นเข้าท่วมถนนสวนผลไม้ในตำบลเทพนิมิตอำเภอปกน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและในเวลา10นาฬิกาน้ำเอ่อล้นท่วมบริเวณหน้าด่านชายแดนถาวรบ้านแหลมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบจากปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตรงใจมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ื่อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: เพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

โรคกลัวฝนนะครับนำมาทักทายคุณผู้ฟังยามบ่ายวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับต้อนรับกันด้วยสายฝนเนาะสวทลปูนก็ฝนตกลงมาโปรยๆในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังก็เลยนำเพลงที่เกี่ยวกับฝนมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงแรกของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับบ่ายวันนี้นะครับแรงวันนี้นะเขาจะปะกันทีหน่อยนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกานี่ปะกันกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงก็จะให้ฟังเสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการฟังเพลงกันเยอะๆแล้วก็ช่วงหน้านะครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้ทางสวทลปูนก็เป็นแม่ค่ายในการดำเนินรายการในการจัดรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับก็เป็นรายการข่าวเนาะที่มีข่าวเด็ดๆของแต่ละจังหวัดประจำวันส่งกันเข้ามาฮือดีเจโอมเนาะฮือทางทีมงานสวทลปูนนะครับดำเนินรายการเป็นแม่ค่ายแล้วส่งกระจายเสียงส่งกระจายผ่านออนไลน์นะครับผ่านทาง Facebookเพจสวทลปูน FM 95นะครับชั่วโมงต่อไปใครอยากฟังข่าวสารนะครับว่าแต่ละจังหวัดภาคเหนือวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับอย่างพองตีเป็นประเด็นมาอู้มาเอ่ยกันก็ช่วงหน้ากดติดตามกันได้นะครับหลังจากนั้น17นาฬิกาก็ติดตามกับรายการดีเจน้องออยนันทพรนะครับกับรายการข่าวดีที่95หลังจากนั้น6โมงแรงปะครับดีเจโอมให้เหมาะฟังหมุนคืนเปลี่ยนหนีกันเตือนเนอร์ก็มีข่าวนะครับบะซ้ำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแน่นอนนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมเด่นในจังหวัดลำปูนเนาะจะมาอู้กันในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับสำหรับการลงพื้นที่ของผู้บริหารจังหวัดลำปูนวันนี้ลงพื้นที่ไหนเนี่ยยังกันพ่องนะครับอำเภอไหนเดี๋ยวเรามาอู้มาเอ่ยกันครับปะกันในช่วงแรกของรายการHappy Time 95เวลาเพลงนะครับอากาศเปลี่ยนเนาะแต่เจ้านี่หลายท่านซักผ้าซักผ่อนตากแดดแดดดีนะครับบ่ายนี้เริ่มมืดๆบดๆละดีนะดีเจโอมไหวตัวทันเพราะว่ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเมฆเต็มท้องฟ้านะครับก็เลยเก็บผ้าในช่วงเที่ยงบ่ายที่ผ่านมานะครับเข้าห่มไว้ก่อนแล้วนะบ่อันเรียบร้อยนะครับในสภาพ2รอบแน่เพราะฉะนั้นครับช่วงนี้ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันดีกว่านะครับก็มีการประกาศนะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเปิ้นก็ได้คาดการว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับก็ได้มีการของพี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มได้นะครับนะในบริเวณพื้นที่ที่ได้อู้ไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับภาคเหนือของเฮานะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับว่าจะเป็นจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง21ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32ถึง36องศาเซลเซียสนะครับช่วง7วันนี้บริเวณภาคเหนือของเฮานะคุณผู้ฟัง24ถึง30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับวันที่25ถึง28นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งก็จะมีฝนตกหนักมากนะครับบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคเหนือในช่วงวันที่25ถึง27กันยายนนะครับส่วน29ถึง30ภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะครับก็บ่ได้ลืมเนอนะครับวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันเข้าไห่เข้าสวนเดินทางสัญจรต่างใดก็ติดตามพยากรณ์อากาศไว้ก่อนดีนะครับแล้วก็มาอัปเดตกันนะครับสำหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำปูนบริเวณภาคเหนือตอนบนล่าสุด15นาฬิกาตีผ่านมาเรดาร์ลำปูนครับตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่หลายอำเภอนานก็หลายอำเภอนะครับเชียงใหม่ก่อนเนาะอำเภอฝางแม่อายเวียงแหงเชียงดาวชัยประการแม่แตงพร้าวสมเมิงแม่ริมนะสันทรายแม่แจ่มแม่วางแม่อ่อนดอยเต่าและอำเภออมก๋อยนะครับจังหวัดนานนี่ก็เกือบครบทุกอำเภอเลยพะเยานี่นะครับเมืองพะเยาดอกคำใต้ปงเชียงม่วนนะครับแม่ฮ่องสอนนี่เจอที่อำเภอขุนยวมแม่ลาน้อ
้อยแม่เสรียงอำเภอศพเมยลำปางนะครับมีกลุ่มฝนที่อำเภอเมืองปานอำเภอแจ้ห่มเงาเมืองลำปางแม่เมาะเกาะคาแม่ทะสุปราบแม่พริกเถินนะครับส่วนจังหวัดลำพูนของเฮานะก็เจอกลุ่มฝนนะครับตีอำเภอเมืองลำพูนอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอแม่ทาอำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลีนะครับแปะนี่เจอตีอำเภอ2ร้องกวางลองเมืองแปะนะวังชินเด่นชัยนะครับที่เหลือก็จะเป็นทางตอนล่างของภาคเหนือนะครับที่เจอครับกลุ่มฝนนะฝนโปรยฝนฝ่าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและหนักในช่วงนี้ก็กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนนะติดได้อู้ได้เอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้พักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งครับฟังกันหลายๆหน่อยเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับ

ลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้เราจะลากันเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าต้องไปเตรียมรายการนะช่วงต่อไปสำหรับรายการอู่ข่าวเจ้าเหนือนะครับก็จะมีข่าวประเด็นสำคัญของแต่ละจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือส่งกันเข้ามานะครับคือจังหวัดลำพูนเป็นแม่ข่ายนะครับในการกระจายเสียงวันนี้เนาะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะตั้งแต่เวลา 16:00 นนะชั่วโมงหน้านะครับสำหรับท้ายรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนี่ก็จะแถมเนาะรายละเอียดอัปเดตข่าวสารบ้านเฮาของคุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักน้อยหนึ่งนะครับแต่เจ้านี่จังหวัดลำพูนนะครับก็มีการประชุมนะครับเตรียมจัดงานสักการะพนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี2569นะครับคุณผู้ฟังจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยปีนี้10วัน10คืนนะครับตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนนะไปถึง6ธันวาคม2569รวม10วัน10คืนสถานที่ก็บริเวณพื้นที่เอกชนบ้านแม่สารป่าแดนหมู่ที่2นะครับตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับที่จัดปีที่แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับสำหรับการประชุมกันแต่เจ้าเนาะก็มีการพิจารณารูปแบบกิจกรรมการ

แสดงว่าปีนี้จะมีอัญญังพ่องนะครับมีการประกวดนางสาวลำพูนเนาะมีการประกวดมิสเตอร์ลำพูนนะครับมีการประกวดหนูน้อยลำพูนมีการแสดงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการแสดงของนักเรียนและก็กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการประกวดราชินีแห่งความงามลำพูนประจำปี2569นะครับการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านสตรีแม่บ้านมีการแสดงวิถีชีวิตนะวิถีชีวิตของชุมชนชาติพันธุ์และก็การประกวดนางสาวลำพูนรอบตัดสินนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยการกุศลด้วยนะร้อยดวงใจชาวหลวงนะครับเทิดทูนพระมารดาแห่งแผ่นดินไทยนะครับการแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะครับการแสดงของน้องๆนักเรียนในสังกัดจังหวัดลำพูนนะครับคืนสุดท้ายนี่นะครับก็จะมีการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลจังหวัดลำพูนประจำปี2569นะครับอันนี้คือกิจกรรมคร่าวๆที่เปิดประชุมกันตะเจ้านี่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาพากันชั่วโมงหน้านะครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ.2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วเร่งอพยพพระออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังน้ำเอ่อล้นท่วมสำนักสงฆ์
7: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสักแก้วหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงและเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์จากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระจำพรรษาอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพร้อมนิมนต์พระทั้ง3รูปออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายพระออกจากพื้นที่พร้อมจัดกำลังติดตามระดับน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่24-27กันยายนนี้ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกเพิ่มเติมรวมถึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่อาจไหลลงมาสมทบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากได้รับการแจ้งเตือนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องชูอำเภอกลไกบูรณาการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องโดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมซึ่งการประชุมมีสมช.สอบต.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักรวมกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจัดทำแผนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยมุ่งลดข้อจำกัดการทำงานแยกส่วนและบูรณาการการทำงานตั้งแต่ระดับนโยบายจังหวัดและอำเภอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม3ด้านได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบโดยให้นายอำเภอเป็นกลไกสำคัญเนื่องจากใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม37อำเภอคัดเลือก14อำเภอที่ติดชายแดนไทยมาเลเซียเป็นพื้นที่นำเพื่อทดสอบความก้าวหน้าด้านความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่การศึกษาและอำนวยความยุติธรรมก่อนนำแนวทางที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
10: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้สวทลปูนครับเป็นแม่ข่ายอยู่กับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบปะมาอู้ข่าวมาเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดครึ่งชั่วโมงนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นข่าวเด็ดๆของแต่ละสถานีครับ8จังหวัด11สถานีวันนี้ส่งข่าวเด่นของแต่ละพื้นที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามรับฟังกันนะครับแต่ก็ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่าน Facebook ของสวทลปูเนาะ FM 95 MHz อยู่ในขณะนี้นะครับหากรับชมรับฟังแล้วเสียงเบาไปเสียงดังไปนะอันนี้แชทเข้ามาแจ้งกันได้แต่ถ้าว่าดีเจล้อล่ำไปอันนี้จุ่ยบ่ได้ฟังข่าวไปก่อนนะครับเราไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันสักหน่อยนะครับช่วงนี้เนาะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ่นคือติดตามสถานการณ์นะครับรวมถึงรับฟังข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะว่าช่วงนี้นะครับฝนนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนมากก็จะเป็นทางภาคเหนือตอนล่างเนาะภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนภาคเหนือของเฮาครับกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ่นก็ได้คาดการณ์ว่าวันที่25ถึง28นี่จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ภาคเหนือนะครับส่วนมากก็จะเป็นทางตอนล่างของภาคเหนือนะครับแล้วก็วันที่29ถึง30นี่นะก็จะมีฝนฟ้าคะนองลดลงครับก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ภาคเหนือส่วนเรดาร์ละปูนนะครับก็จะตรวจนะครับติดตามกลุ่มฝนนะภาคเหนือตอนบนซึ่งล่าสุดเมื่อเวลา 15:00 น.ตีผ่านมานะครับเรดาร์ละปูนก็ตรวจพบกลุ่มฝนโปรย ฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็หลายอำเภอเลยนะครับจังหวัดน่านก็มีกลุ่มฝนนะพะเยานี่4อำเภอนะอำเภอเมืองอำเภอดอกคำใต้อำเภอปงอำเภอเชียงม่วนนะครับจังหวัดน่านนี่ทุ่งช้าง2แควเจียงกลางท่าวังผาปัวสันติสุขบ้านหลวงอำเภอเมืองภูเพียงเวียงสาเนาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่อำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงอำเภอศบเมยลำปางนี่ก็หลายอำเภอเนาะอำเภอเมืองปานอำเภอแจ้ห่มอำเภองาวนะอำเภอเมืองอำเภอแม่เมาะนะครับก็ขาแม่ทะศบปราบแม่พริกเถินนี่ก็มีกลุ่มฝนนะลำพูนของเขาก็เช่นกันอำเภอเมืองลำพูนนะครับอำเภอบ้านโฮงอำเภอแม่ทาทุ่งหัวช้างอำเภอลี้นะครับเมืองแต่นี่อำเภอสองร่องกวางนะครับอำเภอหลองอำเภอเมืองอำเภอวังจินและก็อำเภอเดินใจก็ตรวจพบกลุ่มฝนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาตีผ่านมาก็บ่ได้ลืมนะครับติดตามสถานการณ์ในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและก็บ่ได้ลืมรักษาสุขภาพตัวรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกลับมาติข่าวแต่ละพื้นที่นะครับในจังหวัดภาคเหนือของเฮานะครับไปเริ่มกันติข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะไปช็อปชิมนะครับแล้วก็ค้นพบนะสัมผัสเชื่อมต่อและสนุกนะครบเครื่องในตีเดียวนะครับที่งานลานนาเอ็กซ์โป2026นะครับนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานในลานนาเอ็กซ์โป2026ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบนะพระชนพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเนาะผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับกับมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกนะครบเครื่องในงานเดียวไปกันเน้อไปชอบของดีราคาพิเศษนะครับไปชิมนะเลิศรสนะครับไปชิมรสเลิศนะครับที่หาที่อื่นบ่ได้ปาครอบครัวไปแอลเพลินๆหาแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆตลอดจนขยายเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจนะครับยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่เฮาไปกันที่อำเภอฝางนะครับอำเภอฝางนี่นะครับคุณผู้ฟังฝ่ายปกครองแม่อายนะครับก็ส่วนที่กำลังนะตั้งจุดตรวจเข้มชายแดนเชียงใหม่นะเฝ้าระวังสิ่งผิดกฎหมายอาชญากรรมอันนี้ก็ข่าวจากสวทฝางนะครับก็เป็นข่าวในพื้นที่อำเภอแม่อายเนาะนะครับวันที่23กันยายนตะวานี่7โมงเจ้านายนิติปกรณ์นะครับแสงสุวรรณนายอำเภอแม่อายนะครับก็ได้สั่งการให้บูรณาการกำลังในพื้นที่ตั้งจุดตรวจสกัดอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมการพกพาอาวุธปืนในตีสาธารณะตลอดจนการยับยั้งปัญหายาเสพติดครับและก็เหตุอันตรายตีอาจจะกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนโดยนายอำเภอแม่อายนะครับก็ได้มอบหมายคือนายสมภพนอแก้วนปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนะนำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อายตีห้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะสถานีตำรวจภูธรแม่อายนะกองบังคับการควบคุมทหารพรานนะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะรวมถึงภาคประชาชนด้วยว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะชรบนะตำบลท่าตอนนะครับก็มีการดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนสาธารณะหมู่ที่10ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในช่วงเวลา 18:30 น.ก็ได้นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อายตี5ลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับกองบังคับการควบคุมทหารพรานนะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชุดตะกี้นะครับเปิดจุดสกัดเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลแม่สาวนะครับจากการปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจและก็คัดกรองในพื้นที่เป้าหมายนะครับคุณผู้ฟังไม่พบผู้กระทำผิดกฎหมายหรือการยึดสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับหลังจากนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินการนะดำเนินมาตรการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปนะครับ มากันที่จังหวัดลำพูนครับมาแอลกันหน่อยชวนคุณผู้ฟังแอลกันนะครับการท่องเที่ยวนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนาะคุณผู้ฟังขออภัยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททก็รวมกับจังหวัดลำพูนเนาะจัดกิจกรรมรอบสื่อมวลชนนะเปิดตัวโครงการวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพูนชัยนะครับแต่ว่านี่ช่วงเวลาประมาณ19:00 นนะตีคุมเจ้าจักคำขจรศักดิ์นะคุมหลวงลำพูนนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนาะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมกับจังหวัดลำพูนนะครับก็จัดกิจกรรมรอบสื่อมวลชนนะครับเพื่อเปิดตัวโครงการนะครับเพื่อเปิดตัวโครงการวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธานะการเวลาแห่งริพูนชัยเพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวย้ำค่ำคืนในเขตเมืองเก่าลำพูนนะครับการจัดแสดงศิลปะแสงสีเสียงมีสื่อผสมร่วมสมัยนะครับสะท้อนประวัติศาสตร์ศรัทธาและมรดกทางวัฒนธรรมของนครริพูนชัยบรรยากาศตะวันนี่นะครับก็เป็นกิจกรรมในรอบสื่อมวลชนนะดิจิโอมก็แล้วก็ทีมงานสวทนี่ก็ไปร่วมกิจกรรมตะวันนี่นะครับก็มีการลงทะเบียนเนาะ18:00 นนะครับตีคุ้มหลวงลำพูนหลังจากนั้นครับ19:00 นนะครับทีมผู้จัดเนาะก็ได้ป๋าสื่อมวลชนนะครับไปชมการแสดงนะวิจิตรบรรจงผ่านเทคโนโลยีแสงสีเสียงและสื่อผสมร่วมสมัยนะครับครบทุกจุดเลย12 จุดนะครับ12 จุดการแสดงในเก้าพื้นที่สำคัญนะทั่วเมืองเก่าจังหวัดลำพูนนี่นะครับก็มีการโชว์ไฮไลท์เนาะการแสดงวัฒนธรรมชุดฟ้อนริพูนชัยณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมรอบสื่อมวลชนนี่อย่างประทับใจเลยเมื่อเวลา20:30 นนะครับใครติดดูผ่าน Facebook เนาะก็จะเห็นภาพนะเห็นบรรยากาศวัดวาอารามตีตกแต่งไปด้วยแสงสีเสียงนะครับงามนะครับคุณผู้ฟังไปพอแต่นี่บ่ได้พอพันเลนนะพอพันเลนว่างามแล้วไปพอแต่งามกว่าก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวนะพี่น้องประชาชนจังหวัดใกล้เคียงนี่นะครับมาแอลงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับเปิ้นก็จะจัดฮื้อพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่25 กันยายนนะยาวไปเลยถึงวันที่4 ตุลาคม 2560เวลา17:00 นถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะครับก็ไปรับชมกันได้นะเพิ่นก็จะมีรถรางเนาะฮือบริการไปรับชมครบทุกจุดเลยคุณผู้ฟังครับแล้วก็ช่วงระหว่างที่เขาจัดงานวิจิตรนะแอดลำพูนนี่นะก็จะเป็นก็งานโคมแสนดวงเนาะงานใหญ่ของจังหวัดลำพูนของเขาตีจะมีขึ้นเริ่มวันที่1 ตุลาคมนี่นะก็จะมีการเริ่มแขวนโคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาแอลลำพูนช่วงนั้นนะครับก็จะได้แอล2 งานเลยนะครับสว่างสวยไปด้วยแสงสีเสียงแล้วก็โคมนะครับตีมาให้คุณผู้ฟังนะครับเป็นพร้อมคุณผู้ฟังได้เป็นพร้อมเพื่อทายหูบเนาะแล้วก็ไหว้พระนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงมาแอลจังหวัดลำพูนกันเน้อคุณผู้ฟังครับจากจังหวัดลำพูนเฮาไปกันที่ข่าวของจังหวัดลำปางกันพ้องนะครับจังหวัดลำปางนี่มีการรณรงค์นะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกยุงลายนะครับเนื่องในวันมหิดลนะสร้างความร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับแต่เจ้าวันนี้นะครับ4 กันยายน9 โมงเจ้านี่นายแพทย์ทวีรัตน์นะสรุกุลวงศ์นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์นะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรนะอดุลยเดชวิกรมนะพระบรมราชนกหรือวันมหิดลณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางก็มีหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรสาธารณสุขนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมนะครับภาคีเครือข่ายต่างๆก็เข้าร่วมกิจกรรมนะครับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มุ่งสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกนะครับเป็นการรณรงค์คือพี่น้องประชาชนร่วมกันสำรวจค้นหาและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในบ้านของตนเองนะวัดวาอารามและก็ชุมชนอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะภาชนะที่มีน้ำขังนะครับซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนั่นเองนะครับซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางก็ได้เน้นย้ำว่าโรคไข้เลือดออกนี่สามารถป้องกันได้หากทุกคนร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มต้นจากการดูแลบ้าน และชุมชนของตนเองนะครับเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคนะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านรายการนี้เลยนะครับมาร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรวมสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนนะครับบ่ได้เป็นโรคนี่นะนี่จะอมเป็น2รอบเนี่ยเอาตัวแทบจะบ่รอดรอบแรกบ่ตัวใดรอบที่2นี่เจ็บขนาดนักนะคุณผู้ฟังนะกว่าจะปุ่นมานี่นะครับเพราะฉะนั้นบ่เป็นเลยดีที่สุดเพราะฉะนั้นต้องป้องกันนะครับลดการเสี่ยงเกิดโรคไข้เลือดออกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ไปกันที่ข่าวจากสวท.แม่ฮ่องสอนกันบ้างนะครับชาติพันธุ์ปะโอนะครับแม่ฮ่องสอนก็เดินหน้าสรรหาตัวแทนเข้าสภาคุ้มครองนะครับคัดเลือกสมาชิก4คนเตรียมร่วมประชุมสภาครั้งแรกในวันที่29กันยายนนี้วันที่24กันยายน2569ครับนายกันตะพงจองนันประธานเครือข่ายชาติพันธุ์ปะโอก็ได้เปิดเผยถึงการดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอตามมาตรา21นะครับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568นะครับก็มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์นะครับและการรองรับการรับรองฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ปะโอนะครับก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตัวแทนนะครับคุณผู้ฟังครับที่ผ่านมาเครือข่ายชาติพันธุ์ปะโอนี่นะก็ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องชาติพันธุ์ปะโอในหลายพื้นที่นะครับทั้งบ้านเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในบ้านห้วยฉลอบนะครับตำบลห้วยผาอำเภอเมืองนะแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้ชุมชนได้ทราบแนวทางและก็มีส่วนร่วมในกระบวนการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีกลุ่มชาติพันธุ์ปี2568นะครับจากนั้นก็มีเวทีประชุมนะครับรับรองผลการลงคะแนนคัดเลือกตัวแทนชาติพันธุ์ปะโอนะเป็นสมาชิกสภาคุ้มครองจำนวน4คนนะตามสัดส่วนและหลักเกณฑ์ตีศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์กรมหาชนหรือว่าสมส.นะครับกำหนดณห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งประธานเครือข่ายปืนก็ได้กล่าวว่านะครับกระบวนการคัดเลือกตัวแทนชาติพันธุ์ปะโอจำนวน4คนเนี่ยได้ดำเนินการเซตเรียบร้อยแล้วนะครับโดยตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจะเดินทางไปรายงานตัวและเข้าร่วมประชุมสภาคุ้มครองนะครับในวันที่29กันยายน2569เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอในการขับเคลื่อนและส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไปนะขอบคุณข่าวจากสวท.แม่ฮ่องสอนนะครับยังอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ไปติดตามข่าวเนาะที่อำเภอซบเมยนะครับอำเภอศพเมยนะครับเปิ่นก็ระดมกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับฟื้นฟูพื้นที่นะหลังจากประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบนะครับแต่ว่านี่ครับนายคำผันโมกไทยสงนายอำเภอศพเมยนะได้มอบหมายสั่งการให้นายธนวัฒน์คงสิริปลัดอำเภอกลุ่มความมั่นคงนะนำอสนะอำเภอซบเมยนะครับตีเจ็ดนะครับลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเมื่อเวลา10โมงของตะวันนะเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนและก็ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับการลงพื้นที่ปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ครอบคลุม2จุดสำคัญนะครับได้แก่บ้านสิวาเดอร์นะหมู่ที่3นะครับตำบลแม่สามแลบนะครับกำลังเจ้าหน้าที่ก็เข้าช่วยนะเจ้าบ้านรื้อถอนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนักนะครับพร้อมทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมนะบริเวณรอบบริเวณเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและแห่งพื้นที่หนึ่งครับก็คืออำเภอบ้านกอมูเดอร์นะหมู่ที่9ตำบลแม่สามแลบนะครับก็อปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชาวบ้านในพื้นที่ก็มีการเร่งกำจัดเศษไม้และสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานเพื่อเป็นการเปิดช่องทางระบายน้ำนะครับป้องกันน้ำท่วมขังและก็เร่งการไหลของน้ำนะครับดังนี้ทางอำเภอซบเหมยก็ร่วมกับ อบต.ในพื้นที่ในตอนนี้ก็เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายทั้งในส่วนทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็สรุปรายงานนะแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ของทางราชการอย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับจากอำเภอซบเมยนะครับก็ขอขอบคุณข่าวจากสวทแม่เสรียงเนาะครับนี่เฮาไปกันที่จังหวัดเชียงรายครับจังหวัดเชียงรายมีการจัดพิธีมอบเงินนะพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569นะครับเครือชุมชนปลอดยาเสพติดวันที่24กันยายน2569ครับนายชูชีพพงชัยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่บ้านของแผ่นดินประจำปี2569ณโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูมนะตำบลสันทรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับก็มีนางนิตยาดีสุวรรณพัฒนาการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเจ้าหน้าที่นอผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินรวม250คนครับเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องนอกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.ก็ได้จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อวันที่19สิงหาคม2569โดยรับพระมหากรุณาธิคุณนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานและก็พระราชทานเงินขวัญถุงนะกองทุนแม่ของแผ่นดินฮื้อแก่ผู้แทนจังหวัดนะครับทางจังหวัดเชียงรายจึงได้นำมามอบต่อฮื้อแก่หมู่บ้านและชุมชนนะครับเพื่อใจเป็นทุนนะครับตั้งต้นแห่งความดีงามในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะแต่ตามปรัชญาของกองทุนนะครับภายในงานนะครับก็ประกอบไปด้วยพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับมีพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินถึงแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน33หมู่บ้านนะครับ33ชุมชนนะครับพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็จัดขึ้นเพื่อคือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตามแนวทางสันติวิธีนะครับโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนะครับจากจังหวัดเชียงรายนะครับขยับเข้ามาที่จังหวัดพะเยานะครับที่จังหวัดพะเยาก็มีการยกระดับนะแก้ปัญหาเดือดร้อนเร่งขับเคลื่อนนะทัฟฟี่ฟองดูนะครับพร้อมกับเฝ้าระวังเรื่องร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดียเชิงรุกกับวันนี้ครับ4กันยายนนายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจ่ายระบบแพลตฟอร์มนะครับบริหารจัดการปัญหาหรือว่าทัฟฟี่ฟองดูที่เราคุ้นหูกันเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับตีห้องประชุมภูกามยาวชั้น5สารกลางจังหวัดพะเยานะเพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดนะครับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นนะเพื่อแก้ไขปัญหานะอุปสรรคของหน่วยงานบางแห่งที่ยังใช้นวัตกรรมนี่ได้บ่เต็มประสิทธิภาพนะครับก็มีการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนได้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับเฝ้าระวังและติดตามประเด็นเดือดร้อนบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเข้าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือลงพื้นที่ตรวจสอบชี้แจงและแก้ไขปัญหาคือทันท่วงทีนะครับสำหรับสถิติการร้องเรียนผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูในจังหวัดพะเยานะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่เดือนตุลาปี65นะถึงปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 5,506 เรื่องด้วยกันขณะที่การแก้ไขปัญหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยตั้งแต่ปลายปี68ถึงปัจจุบันนี้ก็รวมจำนวน133เรื่องนะครับดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จไปแล้ว115เรื่องและยังอยู่ระหว่างดำเนินการแถม18เรื่องนะครับโดยจังหวัดพะเยาก็มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนนะครับมาบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจังนะครับเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชนครับ จากจังหวัดพะเยาครับไปกันที่จังหวัดแปรนะครับจังหวัดแปรก็มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569นะครับก็สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนครับที่หอประชุมตรีเทพนะครับสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้อำเภอเมืองจังหวัดแปรครับนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนอกก็เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฮือแก่หมู่บ้านต้นกล้านะกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน11หมู่บ้านนะครับเพื่อใจเป็นทุนตั้งต้นนะแห่งความดีงามของหมู่บ้านและชุมชนตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวทางการพัฒนาคนพัฒนางานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับมีการมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลแก่การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่บ้านสำเภาเนาะหมู่ที่1ตำบลเมืองหม้ออำเภอเมืองแพร่นะครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีนะครับร่วมกันนะปล่อยแถวขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569นะครับเพื่อนำไปมอบยังตีทำการกองทุนในหมู่บ้านและชุมชนทั้ง8อำเภอของจังหวัดแปรครับทั้งนี้จังหวัดแปรมีหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2548ถึงปี2569รวม322หมู่บ้านด้วยกันกับคุณผู้ฟังโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินก็มีนะครับมีตีมาเนาะจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี2546นะครับโดยพระราชทานนะพระราชทรัพย์นะส่วนพระองค์นะผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรในการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนนับตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมานะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินก็ได้มอบเงินขวัญถุงเนาะคือกับชุมชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเลยครับคุณผู้ฟังเพื่อสร้างความสามัคคีป้องกันปัญหายาเสพติดและก็เสริมสร้างการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนนะครับขอบคุณข่าวนะครับจากดีเจด้งโด่งนะสวท.8นะครับไปกันที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านและก็จังหวัดแปรครับก็มีการผนึกกำลังงานพนึกพลังนะงานวิจัยนะครับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา PM 2.5 นะครับสู่แผนจัดการในพื้นที่อย่างเป็นรูปประธรรมนะครับวันที่24กันยายน2569ครับณห้องบรรยาย1อาคารวิทยาบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านนะได้มีการจัดประชุมนะได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนติดตามและขับเคลื่อนการบูรณาการงานวิจัยด้านฝุ่นละออง PM 2.5 จังหวัดน่านและแพร่นะครับภายใต้โครงการการบูรณาการและสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนบริหารจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และสร้างกลไกและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการแก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแปรและของจังหวัดน่านและแปรอันนี้ก็ชื่อโครงการเป็นเนอร์คุณผู้ฟังการประชุมครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางและแผนการติดตามการดำเนินงานครับพร้อมทั้งขับเคลื่อนการบูรณาการในเรื่องขององค์ความรู้ข้อมูลจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 คือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดทำแผนบริหารจัดการในระดับพื้นที่นะแล้วก็ ยังเป็นการมุ่งส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษานักวิจัยและภาคีเครือข่ายในจังหวัดน่านและจังหวัดแปรเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาคือสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นะครับท่านนี้ก็ได้รับเกียรติจากนางเบญจรัตน์สุวรรณคีรีนะครับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการนะครับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีโอ้ได้ด็อกเตอร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับจากหลายหน่วยงานเลยนะครับตลอดจนคณะนักวิจัยจากจังหวัดน่านและจังหวัดแปรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมารวมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นและก็แนวทางการดำเนินงานร่วมกันครับการประชุมดังกล่าวนะครับก็ถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่นะครับกับมุ่งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลทางวิชาการผลการวิจัยนะครับและก็กระบวนการจัดทำแผนและมาตรการบริหารจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานตีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของจังหวัดน่านและแปรนะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติแต่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องนั่นเองนะครับและนี่ก็คือข่าวเนาะเด่นในแต่ละจังหวัดนะครับมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับวันนี้สพทลปูนเป็นแม่ข่ายนะครับก่อนที่จะลากันไปก็เน้นย้ำกันทำกรรมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะก็อยากให้ทุกท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเนาะรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ช่วงต่อไปครับติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงนะครับโดยสพทเพชรบูรณ์ช่วงนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สพทลำพูนลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาโดยโครงการหลักก็คือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กที่เขาค้อซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนโดยวันนี้ค่ะมีสกู๊ปพิเศษในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบให้กับเกษตรกรโดยกรมประมงเดี๋ยวเราติดตามรับฟังสกู๊ปพิเศษกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สำหรับที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2508นะครับซึ่งเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยยึดเอาพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยโดยใช้พื้นที่อำเภอเขาค้อเป็นพื้นที่ตั้งหลักหลังจากมีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์แล้วทางในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรโดยกรมประมงซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็ยังมีในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วก็โรงเรียนชุมชน

ค่ะในส่วนของการเพาะพันธุ์กบนะคะเราจะนำพ่อแม่พันธุ์กบค่ะจากการรวบรวมจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อมาแล้วก็นำมาเลี้ยงขุนนะคะด้วยอาหารจนกบได้ขนาดซึ่งกบก็จะอายุประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปนะคะพอกบมีความสมบูรณ์เราก็นำมาใส่ในบ่อเพาะปกติแล้วค่ะพ่อแม่พันธุ์กบในช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็คือฤดูฝนก็จะใช้ฝนธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์เราจะมีการใช้ฝนเทียมโดยการเปิดสเปรย์น้ำเพื่อช่วยกระตุ้นให้กบจับคู่กันค่ะในการขั้นตอนการเพาะกบเราจะนำกบตัวผู้กับกบตัวเมียมาไว้ในบ่อเพาะโดยอัตราส่วนจะเป็นกบตัวผู้2ตัวต่อตัวเมีย1ตัวการแยกเพศกบอะค่ะในกบตัวผู้ค่ะปกติจะตัวเล็กกว่ากบเพศเมียนะคะแล้วก็จะออกสีเหลืองๆถ้าในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะถ้าเราสังเกตบริเวณที่ใต้คางนะคะจะเห็นเป็นกล่องเสียงสีดำๆจะชัดเจนนะคะส่วนถ้าเป็นกบตัวเมียเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ท้องเขาจะอูมค่ะแล้วก็เวลาจับรูปที่ท้องก็จะเป็นลักษณะเป็นสักๆแต่ถ้าเขาปล่อยไข่ไปแล้วก็จะไม่มีความสากอยู่ทีนี้หลังจากนั้นตอนช่วงเช้ากบจะปล่อยไข่จนหมดก็จะนำพ่อแม่กบออกแล้วก็จะอนุบาลลูกกบในบ่อปูนประมาณ7วันหลังจากนั้นเราจะนำลูกออสอะค่ะลงในบ่อดินอนุบาลต่อประมาณ2สัปดาห์แล้วก็นำขึ้นมาบนบ่อปูนซึ่งกบที่นำขึ้นมาบนบ่อปูนเนี่ยก็จะเป็นกบที่มีขาครบแล้ว4ขาซึ่งพร้อมที่จะนำให้กับเกษตรกร

0: ได้เลย
1: ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะก็เลยชวนลูกชายเดินไปที่สูงประมงค่ะที่สูงประมงเพื่อจะขอปลาพันปลากับพันกบมาเลี้ยงค่ะหัวหน้าก็เลยบอกว่าจะมาอบรมได้ไหม

ไหมอย่างเนี้ยค่ะก็เลยบอกว่าได้ค่ะหัวหน้าก็บอกทำหนังสือไว้ให้แล้วก็มาประชุมค่ะมาอบรมเรื่องการเลี้ยงกบค่ะหัวหน้าบอกว่ากบเราจะมีให้500ตัวแล้วก็มีกระชังให้มีอาหารให้ค่ะอาหารจะมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ค่ะแล้วก็แนะนำอธิบายการเลี้ยงการดูแลค่ะแล้วก็การให้อาหารให้เช้าเย็นแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุก3วันค่ะ 3-4 เดือนแล้วก็จะเอาไปกินเองบ้างแล้วก็ขายบ้างค่ะแล้วก็ไปให้คนแก่บ้างค่ะแบ่งปันค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะได้ช่วยเหลือคนจนแล้วก็เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับความเพลิดเพลินจากการดูแลกบค่ะขอขอบคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชบัญญัติโครงการเพาะเลี้ยงกบค่ะและขอขอบคุณหัวหน้าและสมาชิกทุกท่านที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้เสริมในครอบครัวและมีไว้บริโภคและได้แบ่งปันให้ผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะ

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ชมคะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีมากมายค่ะโดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึง13ครั้ง14วันโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวม13ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือปี2528ค่ะโดยที่เมื่อหลาย10ปีก่อนนะคะบริเวณอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนพวกเขาเหล่านี้จนถึงฐานปฏิบัติการโดยเมื่อวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2511เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การแพทย์หล่มสักและทรงเยี่ยมสถานีอนามัยชั้น1หล่มเก่าได้พระราชทานรถพยาบาลเครื่องเอ็กซเรย์สนามออกซิเจนเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องเวชภัณฑ์อื่นๆตลอดจนยารักษาโรคพร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จแล้ววันที่12มกราคม2512ส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและได้พระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเงินจัดซื้อโลหิตจำนวน 13,000 บาทพระราชทานรถยนต์แลนด์โรเวอร์1คันเพื่อใช้ออกงานสนามและนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาผู้ป่วยตามแหล่งทุรกันดารณสถานีอนามัยหล่มเก่าเมื่อวันที่25มกราคม2516เสด็จไปทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยทั่วกันและพระราชทานทรัพย์แก่ผู้บาดเจ็บเป็นการบำรุงขวัญด้วยณโรงพยาบาลสนามที่3อำเภอหล่มสักเมื่อวันที่21ธันวาคม2516เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนทหารและราษฎรอาสาสมัครเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรชายหญิงและทรงเยี่ยมราษฎรณหน่วยปฏิบัติการพิเศษฐานปฏิบัติการกองร้อยที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักเมื่อวันที่12มีนาคม2519เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และพระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มารอเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากณกองบังคับการพลเรือนตำรวจทหารที่1617อำเภอหล่มเก่าวันที่10กุมภาพันธ์2521ส่งเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ทหารตลอดจนพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนโครงการทุ่งสมอณฐานบ้านสมเด็จเขาค้อตำบลแคมป์สนอำเภอหล่มสักและเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2527เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของผู้ร่วมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในรอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยและทรงปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำและทรงทอดพระเนตรการแสดงของสมาชิกศูนย์ชาวเขาเขาค้อตำบลนางั่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และเมื่อวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2528เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอนุสรณ์ฐานยิงสนับสนุนและพิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาค้อทอดพระเนตรสถาบันเกษตรที่สูงแหล่งน้ำและมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำตลอดจนการปลูกป่า3ชนิดคือไม้ใช้สอยไม้ทำฟืนและไม้ผลเพื่อจำหน่ายหารายได้และทรงเยี่ยมราษฎรกิ่งอำเภอเขาค้อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการสู้รบณเรือนร่มเกล้าเขาค้อในครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2543เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงประสบนิกรชาวไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า
2: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาที่มีระเบิดที่จังหวัดยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลมานแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักและวิ่งกลับมาในบริเวณพระพากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: นี่เป็นพระราชดำรัสพระพันปีหลวงเมื่อครั้งตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงปีพ.ศ.2527ถึง2528เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารและพลเรือนที่บาดเจ็บจากการสู้รบค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ควบคุมการผลิตโดยนางสวัฒนาพันภูมิผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์และดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนัก
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบเหตุแพโปหลุดจากหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดบริเวณตอม่อสะพานใหม่อำเภอเมืองชัยนาทหลังเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมร่วมประเมินสถานการณ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแนวทางเก็บกู้แพโปออกจากพื้นที่โดยเร็วป้องกันไม่ให้กีดขวางทางน้ำจนกระทบการระบายน้ำหรือส่งผลเสียหายต่อโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวงจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12โดยระบุว่าขณะนี้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนจากพื้นที่ตอนบนพร้อมยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเพื่อช่วยชะลอน้ำและผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรกลเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569ยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบหวังสร้างแรงขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569หรือ Local Award 2026เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารอปท.เข้าร่วมการมอบรางวัลในครั้งนี้ครอบคลุมหลายประเภทอาทิ รางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง235รางวัลรางวัลอปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ12ด้าน60รางวัลรวมถึงรางวัลอปท.ต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภาครางวัลท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าอปท.เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วที่สุดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คิกออฟโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และดร.รยนต์จิตดอนเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเป็นประธานการประชุมเริ่มต้นดำเนินงานคิกออฟโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอำเภอหัวหินเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยมีแผนการดำเนินงานขุดเส้นทางรับน้ำระยะทาง 1,450 เมตรและงานขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำเดิมจำนวน6จุดเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้ใช้เวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าเขตเทศบาลนครหัวหินมักมีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนักจึงต้องหาพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นแก้มลิงที่จะรองรับปริมาณน้ำซึ่งจากการสำรวจสนามกอล์ฟหลวงหัวหินพบว่ามีความเหมาะสมธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
9: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
10: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุด เข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @TraffyFondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ชิดมาชิดสิเข้ามาคิสมาคิสนะพี่จะรู้ว่าหอมมาก

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: อ้าวช็อกไปละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาของทุกวันนะครับเราจะปะกันกับรายการคิดดีเพื่อสังคมแต่วันนี้ energy พลังงานของดีเจโอมกำลังร่อยหล่อเหลือเกินครับเพราะตั้งแต่3โมงแรงนี่เนาะ15นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับเราก็พบปะกับคุณผู้ฟังนะตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วปุ๊บกลับมาปะกันทำแล้ว18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับช่วยกันของเพลงฮือได้รับฟังกันนะครับกระตุ้นกันหน่อยบิ้วกันหน่อยโทรมาอู้มาคุยกันได้นะครับผ่านโทรศัพท์เนาะ0535255666นะครับอ่ะวันนี้ก็พร้อมรับสายใครจะฟังเพลงอะไรอย่างก็โทรกันเข้ามาได้นะครับนอกจากจะติดภารกิจนอกห้องส่งอันเนาะนะครับช่วงนี้ปลายปีงบเนาะรายงานเยอะนะครับอ่ะวันนี้ครับพบปะกันครับเย็นของวันที่24กันยายน2569วันนี้พยากรณ์อากาศก็อู้นักอู้หลายไปแล้วเนาะก็จะบ่อู้อย่างนักหลายแล้วนะครับว่าจะได้ฟังกันทุกช่วงอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังครับแต่ก็ย้ำกันสักหน่อยก็ได้นะคุณผู้ฟังครับก็ช่วงนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ่นก่อคาดการนะวันที่25เนาะถึง30นี่นะก็จะมีฝนนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเนาะ25ถึง28นี่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ภาคเหนือก็จะตกหนักมากนะครับทางตอนล่างของภาคเหนือในช่วงวันที่25ถึง27ส่วนวันที่29ถึง30นะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองลดลงนะร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นี่ก็สรุปสั้นๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับก็บ่ได้ลืมลดละมันหนักนะครับคุณผู้ฟังมารวมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกันดีกว่านะครับมีสติบ่ได้ประมาทบ่ว่าจะเป็นระยะทางไกลหรือว่าระยะทางไกลนะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็อาจเปลี่ยนชีวิตเฮาได้เพราะฉะนั้นครับตานี่ต้องอยู่บนถนนดูวิสัยทัศน์คาดการล่วงหน้าบ่ได้เล่นมือถือนะประมาทน้อยเดียวเปลี่ยนชีวิตได้นะเน้นย้ำกันแหมกรรมก็บ่ได้ขับรถเร็วนะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้านะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz นะครับรับฟังเพลงจากทางรายการเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่สองของรายการครับก็มีข่าวสารบ้านเฮาเนาะมาอัปเดตนะครับความคืบหน้าสำหรับใครที่ติดตามในเรื่องของงานสักการะผนังจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี2569นะครับวันนี้ก็มีการประชุมกันเน้อช่วงเจ้าที่ผ่านมานี่นะครับซึ่งก็มีนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรมบนเวทีกลางนะพักคำงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี2569ครับซึ่งก็มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมประชุมเบื้องต้นนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเบื้องต้นนะครับคุณผู้ฟังครับจังหวัดลำพูนนี่เปิ้นก็เตรียมเนาะกำหนดจัดงานปีนี้นะครับจัดขึ้นวันแรกวันที่17พฤศจิกายนยาวไปจนถึงวันที่6ธันวาคม2569ก็รวม10วัน10คืนด้วยกันนะครับจัดขึ้นณบริเวณพื้นที่เอกชนบ้านแม่สารป่าแดดหมู่ที่2ตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนก็คือตีเดิมปีตีแล้วนั่นเองครับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนเฮาพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เน้อวันนี้ครับในที่ประชุมนะเปิ้นก็ได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบกิจกรรมการแสดงคือมีความเหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการไหว้อาลัยโดยมีกิจกรรมหลากหลายตลอดการจัดงานครับว่าจะเป็นการเปิดงานพิธีเปิดงานและนะกิจกรรมเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูนการประกวดมิสเตอร์ลำพูน2026การประกวดหนูน้อยลำพูนการแสดงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การแสดงของนักเรียนและกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการประกวดราชินีแห่งความงามลำพูน2569นะครับการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและสตรีแม่บ้านนะครับการแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และการประกวดนางสาวลำพูนรอบตัดสินนอกจากนี้ครับยังมีการเดินแบบผ้าไทยการกุศลจื่อนะร้อยดวงใจชาวหลวงเทิดทูนพระมารดาแห่งแผ่นดินไทยนะการแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจังหวัดลำพูนและในคืนสุดท้ายมีการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดลำพูนประจำปี2569ทั้งนี้ครับจังหวัดลำพูนก็มุ่งหมายคือการจัดงานดังกล่าวเนี่ยเป็นเวทีแห่งการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลำพูนในช่วงฤดูหนาวครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีเรื่องนะเตี่ยจวนคุณผู้ฟังไปแอลนะไปเยี่ยมชมบรรยากาศนะแสงสีเสียงที่เมืองลับปูนนะครับก็ไปพบกับปรากฏการแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ตระการตานะครับไปสัมผัสความอลังการเหนือนครอริปุนชัยในงานวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนนะแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งอริปุนชัยนะครับที่จะเปลี่ยนย่านเมืองเก่าลำพูนในหื้อเนืองแน่นไปด้วยความเรืองรองทอแสงเจือจรัสสะกดทุกสายตาทั่วทั้งเมืองนะครับก็จะเนรมิตค่ำคืนนะครับด้วย12จุดการแสดงนะแสงศิลป์ไฮไลท์ที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านทะลุมิติแห่งการเวลานะครับตื่นตานะตระการตากับพลุสุดอลังการและก็กิจกรรมตระการตาอีกมากมายนะครับเพิ่งก็จัดขึ้นวันที่25กันยายนถึง4ตุลาคม250619นะครับสถานที่ก็ย่านเมืองเก่าลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95หรือว่าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็แฮมหนึ่งงานตีพลาดบ่ได้ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปสลากย้อมเมืองลำพูนประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะครับก็เริ่มแล้วนะตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาก็จะจัดขึ้นถึงวันที่26กันยายน2569ณวัดพระธาตุอริปุนชัยวรมหาวิหารนะครับ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมแล้วนะครับสก้ามก็จะถุมแล้วนะคุณผู้ฟังก็ขอฝากทิ้งท้ายกันสักหน่อยเนาะรายการดีเจโอมนี่นะบ่จะเป็นช่วงไหนก็ต่างเตอะช่วงสุดท้ายนี่ก็จะย่ำจะเตือนกันหน่อยในเรื่องของการขับรถขับรานะครับมารวมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันดีกว่าคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางโดยบ่ได้ประมาทนะครับอ่ะทุกเส้นทางความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดย้ำการทำกรรมหนึ่งนะครับดูแลสภาพร่างกายของคนขับก่อนจะออกเดินทางก่อนจะไปไหนสักตีหนึ่งก็ดูสภาพก่อนดูสภาพรถเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางขึ้นรถขึ้นราก็ขาดเข็มขัดนิรภัยทุกทีนั่งนะใจความเร็วตีกฎหมายเป็นกำหนดนะบดีเกินที่กฎหมายเป็นกำหนดเนอร์คุณผู้ฟังแล้วก็บดีประมาทนะครับบดีเล่นมือถือเตื้อใครจะโทรเข้ามาใครจะติ้งจะตองนะถ้าเรื่องด่วนก็จอดรถหับนะครับถ้าโบเรื่องด่วนก็อลาไว้หันก่อนถึงที่หมายก่อนนะครับก่อยจับโทรศัพท์นี่นะคุณผู้ฟังครับบดีประมาทเฮาละสายตาจากท้องถนนแม่แต่วินาทีเดียว4วินาที5วินาทีก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตเฮาได้เลยนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญบดีเสี่ยงบนท้องถนนบนท้องถนนต้องเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเน้อคุณผู้ฟังครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz วันนี้ดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตู ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์วันนี
2: ้สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณ30%และปาล์มน้ำมันประมาณ20%จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จัดซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีคศ2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
9: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลลิเตอร์แล็กซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ด และองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบ ริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44ซมและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังครับแวดวงกีฬาวันนี้ครับนอกจากผมแล้วนะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระครับนะดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้เจอกันก็มีเรื่องของกีฬามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนของน้องเน่เน่นะครับเมื่อเช้าก็คงจะอิ่มเอมกับความสุขแล้วก็ชัยชนะของน้องที่ได้รางวัลนะครับได้รางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องของรายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเรื่องของเอเชียนเกมนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับนักกีฬาของเราทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของเอเชียนเกมนะฮะก็ได้ความผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคว้าเหรียญรางวัลกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญทองนะครับแต่ก็มีเหรียญรางวัลเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญานะครับเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park นะครับเพื่อทำการฝึกซ้อมการทรงม้า ก่อนการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับนักกีฬาขี่ม้าขอไปนะครับพร้อมกับนักกีฬาทีมชาติไทยทีมขี่ม้าทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026ประเภทศิลปะบังคับม้านะครับพร้อมด้วยทางด้านของนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นะครับทางด้านของชันชนกคาร่ารีแควร์นะครับแล้วก็ทางด้านของนิวพุทธิสมบัตินะครับแล้วก็การซ้อมวันนี้ก็คือเป็นการซ้อมทำความคุ้นเคยกับสนามแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการนะครับส่วนนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขันวันนี้นะครับได้เชียร์กันเริ่มที่เหรียญรางวัลของ e-sport ก่อนนะครับการแข่งขันกีฬา e-sport ในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับไอจินาโกย่า2026ที่ไอจิสกายเอ็กโปประเทศญี่ปุ่นในประเภทเกมต่อสู้นะครับก็รอบชิงชนะเลิศเราเจอกับจีนเราเคยเจอจีนกันมาแล้วนะในการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับจำได้ว่าเราแพ้จีนนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันปรากฏว่าในรอบชิงชนะเลิศนะครับจีนนะครับเรามีนพรัตน์ปิดความลับวัชรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงานแล้วก็เควินเลอร์มวนนะครับเจอกับจีนปรากฏว่าเราแพ้จีนไป0-3ครับได้เงินมาครองเป็นเหรียญรางวัลแรกของทีม e-sport นะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับก็จีนย้ำชัยชนะเราอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผลงานโดยรวมของ e-sport ที่ได้เหรียญรางวัล นะครับรอบแบ่งกลุ่ม A 3นัดแรกนะไทยชนะมาเลเซียนัดที่2ชนะอินโดนีเซียนะครับนัดที่3เนี่ยแพ้จีนนะครับเราก็ได้รองแชมป์กลุ่มเราแพ้จีนมานะในรอบแรกนะครับได้รองแชมป์กลุ่มรอบรองชนะเวียดนาม3-2รอบจีนก็แพ้จีนอีกครั้งหนึ่ง0-3นะเราก็สู้ได้สุดใจนะครับได้เหรียญเงินนะฮะนี่เหรียญแรกของ e-sport เดี๋ยวมาต่อนะครับส่วนอีกคนนึงของเราได้เหรียญทองแดงนะครับแม็กธีรวัฒน์ครั้งทองนะครับแม็กธีรวัฒน์ครั้งทองนักคาราเต้ทีมชาติไทยนะฮะคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันคาราเต้ประเภทต่อสู้น้ำหนักมากกว่า84กิโลกรัมชายนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงสู้กับนักกีฬาจากอินโดนีเซียนะสนุกและชนะไป6-3คะแนนนะนี่คือความตั้งใจความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทยนะก็เอาชนะคู่ต่อสู้นะฮะแม็กธีรวัฒน์ได้เหรียญรางวัล นะครับแล้วก็เราทีมโปโลนะวันนี้โปโลก็ได้เหรียญรางวัล นะโปโลของเราเนี่ยชนะสิงคโปร์นะได้เหรียญทองแดงนะชนะสิงคโปร์ไป12-9นะครับทีมโปโลน้ำหญิงไทยจบการแข่งขันด้วยผลงานในเวลา2นัดนะครับก็จบอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงนะมี7คะแนนนะครับนะเราเหนือคาซักสถานได้มี6คะแนนนะครับก็ถือว่าอีกเหรียญหนึ่งถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะของทีมโปโลน้ำของเราเช่นเดียวกันในเอเชียนเกมนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ทีมไทยขึ้นโพเดียมจากการบรรจุในโปโลน้ำในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010นะฮะครั้งนี้ได้เหรียญทองแดงนะครับจากโปโลน้ำนะมาดูยกน้ำหนักนะเราลุ้นเหรียญรางวัลกันครับวันนี้ธีรพงศ์ศิลาชัยนะนักยกน้ำหนักของเรานะในรุ่น60กิโลกรัมชายนะก็ฮึดสู้เต็มที่นะครับในท่าสแนทและคลินแอนเจิร์กนะครับแม่เกือบพลาดเหมือนกันนะยกครั้งที่3ถึงจะผ่านนะโอ้โหแล้วครั้งสุดท้ายเรื่องน้ำหนักลุ้นทำลายสถิติโลกแต่ไม่ผ่านน่าเสียดายนะก็ผลงานโดยรวมก็200
99กิโลกรัมนะคว้าเหรียญทองแดงนะครับซึ่งสรุปผลในน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายเหรียญทองของจีนครับทั้งท่าสแนตใน130เคลนอันเจิก166นะฮะน้ำหนักรวม304คว้าเหรียญทองนะเหรียญเงินเกาหลีเหนือครับเขาเก่งยกน้ำหนักยกน้ำหนักนะน้ำหนักรวมเขา301นะครับสแนต127เคลนอันเจิก174นะครับธีรพงศ์ศิลาชัยนะสแนตเนี่ยกว่าจะยกได้ในครั้งที่3ถึงจะผ่านนะครับ126กิโลตามหลังเขาเยอะเลยครับพอคลินแอนเจิร์กเนี่ยก็พยายามยกเบียดกับเกาหลีเหนือนะได้แค่173นะก็ในช็อตที่3เนี่ยนะเขายก176เพื่อลุ้นทำลายสถิติโลกนะนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยถ้าผ่านเนี่ยจะได้เหรียญเงินนะถ้าผ่านจะได้เหรียญเงินนะบวก3กิโลนะครับปรากฏว่าขึ้นนิดเดียวนะแล้วก็แหมไม่สำเร็จนะเสียดายแต่เป็นสปิริตของน้องฟางนะที่สู้อยู่เต็มที่ฟางธีรพงศ์ศิลาชัยนะน้องฟางน้องฟางขออภัยไม่น้องฟางครับไม่น้องฟางนะธีรพงศ์ก็สู้อยู่เต็มที่นะครับแต่ก็ไม่สามารถทำลายสถิติโลกได้แต่ก็ได้เหรียญทองแดงนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะน้องธีรพงศ์นะที่คว้าเหรียญทองแดงให้กับทีมยกน้ำหนักนะครับมาเหรียญต่อมาวันนี้การแข่งขันเรือกันเชียงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับแข่งกันที่นางารางาวะอินเตอร์เนชั่นแนลริกาต้าคอสญี่ปุ่น

เวียดนามก็อย่างที่บอกนะครับจันแจ่มถ้าเวลาฟิตเต็มที่และดีกรีระดับเหรียญโอลิมปิกนะฮะก็สอนเชิงเอาชนะชกจากเวียดนามไปสบายๆเลย5-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะไปเจอใครไปเจอเฉินเนียนซินจากไต้หวันที่ได้บายมานะไม่น่ามีปัญหาเจอไต้หวันผมว่านักชกไทยก็ยังดีกรีสูงอยู่นะครับมองถึงรอบรองนะฮะทางด้านของจันแจ่มส่วนเพียงว่าน้องบีนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยมันน่าเสียดายนะน้องหวานจุฑามาศรักษัตวัย33ปีและเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมปี2023ที่หางโจวเจอกับนักชกรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าเขาอายุ23ปีเฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถานนะครับคู่นี้ไม่เคยชกกันมาก่อนแต่ว่านักชกรุ่นน้องจากอุซเบกเนี่ยเขาไม่กลัวจันไม่กลัวจุฑามาศรักษัตนะครับเดินหน้าต่อยเดินหน้าต่อยแล้วคุมเกมไว้ได้หมดเลยนะครับชนะ5-0นะครับโอ้แข็งแกร่งจริงๆนะก็ยังว่าแหละทางด้านของจุฑามาศก็อายุเยอะแล้ว33ปีนะครับความวัยความเร็วน้ำหนักหมัดอาจจะน้อยกว่านักชกจากออสเบย์นะครับเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้กับหวานจุฑามาศรักษาได้สู้ต่อนะครับนะจากนั้นมาดูกีฬาที่เราก็คาดหวังว่าจะได้ลุ้นเหรียญทองทั้งทีมชุดนะทั้งทีมชุดทีมเดียวนะก็คือเซปะตะกร้อครับวันนี้ตะกร้อแข่งกันที่ญี่ปุ่นนะที่ไอจีนากาย่านะที่การงานตะกร้อนะก็เป็นการเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับทีม A ของเราชนะญี่ปุ่นสบายๆเลย2-0เซตนะครับ15-5 15-5นะมาทีม B ก็เหมือนเดิมเลยครับไม่ปล่อยให้เจ้าภาพได้ยิ้มเลย15-9และ15-10ครับไปชิงเหรียญทองบิ๊กแมตช์นะกับมาเลเซียนะก็เป็นการชิงว่าใครจะเป็นเจ้าอาเซียนนะเจ้าโลกเลยมั้งเพราะตะกร้อมีกันสองชาติที่เป็นเจ้าอาเซียนเจ้าเอเชียเจ้าโลกนะนะใครจะเป็นสุดยอดของตะกร้อไทยกับมาเลเซียไม่แน่ใจทางด้านของผู้จัดทางญี่ปุ่นก็จะให้ทางด้านของกรรมการจากสิงคโปร์นะครับมานั่งอยู่กรรมการบนเก้าอี้สูงอีกหรือเปล่านะนะครับโอ้โหราดี้นะราดี้ขวัญใจนะขวัญใจกรรมการขวัญใจกองเชียร์ชาวไทยด้วยนะมิสเตอร์ราดี้นะครับตัดสินเมื่อไหร่นั่นนะกองเชียร์ไทยก็แม่ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันแต่นี่คือเวทีเป็นกลางของเอเชียนเกมนะครับผมเชื่อว่าไทยถ้าไม่มีอะไรที่มันกดดันเรื่องของการตัดสินของกรรมการนักกีฬาไทยสู้ได้ทุกคนนะครับเจอกับมาเลเซียนะมาเลเซียเนี่ยเขาชนะอินโดนีเซียมา2-1คู่นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ถามว่าชิงกันเวลาไหนพรุ่งนี้12:00 นะครับวันศุกร์25 กันยายน12:00 นะฮะตะกร้อทีมชุดเจอกันเมื่อไรสนุกอย่างแน่นอนนะใครจะได้เหรียญทองไทยจะป้องกันแชมป์คว้าเหรียญทองกลับบ้านได้หรือไม่รอติดตามกันนะครับจากเซปัตตะกร้อมาดูจักรยานนะกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่านะฮะจักรยานเสือภูเขานะที่โอเอตะริวกุชิปาร์คเมืองนาโกย่าครับชิงชัยกัน1เหรียญทองวันนี้ครอสคันทรีหญิงนะครับแข่งขันกัน6รอบระยะทาง28กิโลของเราส่ง2คนนะครับทางด้านของปิ่นพักเชียงสวนน้องเฟสนะครับแล้วก็น้องเค้กนะพรพักปะโพทังนะครับของเราดูแลโดยทางด้านของมิสเตอร์โรเบิร์ตแฮเบอร์จูเนียร์นะผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันลูกครึ่งฟิลิปปินส์คนนี้นะครับก็ลงแข่งขันกันมีนักกีฬาทั้งหมด16คนจาก9ชาตินะครับแล้วก็สนามแข่งขันก็เรื่องของเทคนิคแทคติกมาใช้กันเยอะพละกำลังด้วยนะก็ทำให้รอบสุดท้ายเนี่ยในรอบที่6เนี่ยนักกีฬาเหลือแค่6คนนะส่วน10คนโดนน็อครอบหรือว่าโดนแลบนั่นแหละครับไปไม่ครบก็โดนตัดออกไปแล้วก็เหลือแค่6คนนะเข้ามาถึงรอบสุดท้ายได้นะครับแล้วปรากฏว่าแชมป์เป็นของจีนนะครับอูชิฟานนะครับ1 ชั่วโมง 26 นาที24วินาทีนะครับที่2นี่ก็เป็นของจีนเช่นเดียวกันนะครับเหลียงจิงหลานนะ1 ชั่วโมง 27 นาที05วินาทีนะครับเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียนะครับซายูเบล่าซุกมาเดวีนะครับคนนี้จดชื่อไว้เลยนะซีเกมส์ก็เจอต่อนะ1 ชั่วโมง 28 นาทีนะครับของเรานะก็ดูในอันดับที่10กับที่13นะครับนะทางด้านของปิ่นพักนะครับแล้วก็พรพักได้ที่10กับ13นะครับนะก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะนะครับเพราะว่าสนามเรื่องเอิงความแข็งแกร่งอะไรต่างๆเนี่ยนะค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากนะครับส่วนพรุ่งนี้นะฮะจักรยานมีอีกไม่เสือภูเขา25 กันยายนพรุ่งนี้ชิงชัย1เหรียญทองจากcross country ชายนะครับมีตัวมอนพูนสิริสิริมงคลมีพงศ์พิระพงศ์อายุกูลนะฮะ11:00 นตามเวลาญี่ปุ่นบ้านเราก็2ชั่วโมงนะ9 นาฬิกาเวลาของเรานะครับก็เชียร์นักกีฬาของไทยนะครับ Cross Country Shine นะครับ

พลเอกเดชาแห่งประสีก็บอกว่าเชียร์นักกีฬาไทยหน่อยนะให้กำลังใจนักกีฬานะครับแล้วก็ท่านก็ส่งกำลังใจให้ตลอดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านก็เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI นะครับครั้งที่195นะครับที่มอนทรีออลประเทศแคนาดานะครับการประชุม UCI Congress นะครับก็มีประธานสมประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ครับมิสเตอร์ดาวิดรับประเชียงนะครับเป็นประธานในที่ประชุมนะครับเรามีผู้แทนสมาชิก206ชาตินะครับก็มีสาระตามกลางนะในการประชุมกันนะครับเนื้อหาประชุมที่น่าสนใจคือโครงการสนับสนุนนักกีฬาก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2021นะฮะซึ่งทาง UCI แจ้งว่าจะจัดโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา1เดือนนะก่อนการแข่งขัน UCI Cycling World Championship 2021นะที่มองบลังนะครับแล้วก็นักกีฬาก็จะให้นักกีฬาตัวแทนประเทศชาย1คนหญิง1คนนะอายุระหว่าง18ถึง23ปีเข้าร่วมแข่งขันนะครับแล้วก็จะสนับสนุนค่าเดินทางค่าที่พักนะซึ่งสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยก็จะติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขอย่างละเอียดแล้วเราจะคัดเลือกนักกีฬานะซึ่งเป็นนักกีฬารุ่นใหม่นะครับไปฝึกซ้อมนะเก็บตัวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเก็บตัวฝึกซ้อมในระดับสูงนะก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับเรื่องของแบดมินตันได้แชมป์ไปแล้วนะทีมหญิงเนี่ยแข่งกันที่อิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจีญี่ปุ่นนะฮะรอบชิงชนะเลิศประเภททีมนะจีนกับญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าจีนชนะญี่ปุ่นไปนะ3-0คู่อ่ะโอ้โหสู้กันยากเลยญี่ปุ่นสู้จีนไม่ได้เลยนะฮะหวังจือยี่เอาชนะนะมือ2ของโลกนะเอาชนะอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ2-1เกม14-21 21-19 21-17 นะนำ 1-0 หญิงคู่มือ1นะคู่ของน้องหลิวเซงซูกับตันหนิงนะตู้เย็นน่ะนะโอ้โหตันมากแข็งแกร่งมากนะคู่มือ1ของโลกครับเอาชนะคู่ของมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะฮะ2-0เกมนะครับตันหนิงกับหลิวเซงซูนี่เขาเหนียวจริงๆนะครับแล้วก็หญิงเดี่ยวมือ2เฉินยูเฟยนะมือ4ของโลกเอาชนะโทโมกะมิยาซากิมือ7ของโลก2-0เกมจีนก็ชนะญี่ปุ่น3-0คู่คว้าเหรียญทองทีมหญิงเป็นสมัยที่11นะยาวเลยนะส่วนญี่ปุ่นเหรียญเงินเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้และอินโดนีเซียนะครับพูดถึงแบดมินตันแล้วนะความเคลื่อนไหวล่าสุดของน้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกพักแข่งขันชั่วคราวจากผลการตรวจสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์นะจนต้องพลาดการแข่งขันศึกเอเชียนเกมคราวนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะบอกว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วนะซึ่งจะรู้ผลในวันที่26กันยายนนะซึ่งหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมแบดมินตันจะเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาเพื่อขอผ่อนผันหนักเป็นเบาต่อไปนะครับส่วนนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬายังระบุว่านะสภาพจิตใจของน้องพิงค์ตอนนี้ค่อนข้างย่ำแย่นะครับเพราะว่าตั้งใจแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้มากเพราะเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกของน้องด้วยนะโดยทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยโอลิมปิกไทยแล้วก็ทุกๆหน่วยงานนะช่วยเหลือด้านอื่นๆเต็มที่นะส่วนเรื่องของคดีก็ต้องปล่อยให้เป็นตามกระบวนการเพื่อความโปร่งใสนะครับเป็นกำลังใจให้น้องพิงค์พิชญามนนะครับนะขอให้กำลังใจที่เข้มแข็งอยู่กับน้องนะครับแล้วก็เรื่องของคดีความขออภัยนะเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการโดปอะไรต่างๆนะก็รอติดตามผลกันต่อไปนะครับนี่คือแบดมินตันนะครับส่วน100เมตรชายนะครับเมื่อสักครู่จบลงไปนะครับบิวภูริพลบุญสอนโชว์ฟอร์มสมราคารอบคัดเลือก 9.95 วินาทีครับโอ้เข้าเป็นที่1ของฮีทที่1ครับ 9.95 เวลาดีที่สุดของบิว 9.94 นิดเดียวฮะปลายนี่มีผ่อนด้วยนะนะก็เป็นเวลาดีที่สุดอันดับที่2ของเจ้าตัวนะดีที่สุดคือ 9.94 ตอนนี้ทํา 9.95 นะโอ้โหผมคิดว่ารอบรองชนะเลิศรอบชิงวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลาจะดีกว่านี้อีกนะครับนะเข้าสู่รอบรองนะครับที่2ของฮิตของบิวนี่เป็นนักวิ่งจากจีนนะฮะ 10.22 แล้วก็จากอินเดีย 10.36 มีนักวิ่งจากตอนออกกลางคนหนึ่งในฮิตที่3นะ 10.06 ด้วยนะครับรอบรอง100เมตรนะมีพรุ่งนี้นะ25กันยายนนะรอบรอง100เมตรชายนะฮะก็ 17:33 นาทีนะครับส่วนหญิงของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบรองหมดเลยนะครับทางด้านของสุการดาเพชรรักษาแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันอ่อนตาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็เข้าเส้นชัยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของสุการดา 11.54 นะเข้าเป็นอันดับที่3นะครับนะฮะแล้วก็เบลนะเบลจิรพัฒน์ขันอ่อนตาเนี่ยนะเข้าเป็นทำสถิติ 11.45

นะนะครับเข้ามาเป็นที่1ของกลุ่มด้วยนะเบลนะก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะฮะก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมมาเข้ารอบต่อไปพรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะครับ 17:13 นะจะได้ดูกันว่า100เมตรนะทั้งหนุ่มแล้วก็สาวของเราระยะสั้นเนี่ยเข้าถึงรอบชิงมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วน 4x400 เมตรนะรอบคัดเลือกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโอ้โหของเรากลุ่มในฮิตที่1เนี่ยเจอรวมกับทางด้านของ 4x400 เมตรชายระดับทีมมหาโหดทั้งนั้นเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหในระดับไปโอลิมปิกเนี่ยนะครับเวียดนามฟิลิปปินส์บาเรนน่ะสู้อย่างเต็มที่อ่ะครับนะโอ้โหสู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของเรานะทางด้านของใบบัวนะครับพิชยาเบนนี่โพธนำนะครับ4x4ผัดผสมนะมีออโต้คุณพัฒน์นะมีภูมิอดิศักดิ์สู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ไหวฮะก็ได้อันดับที่5นะได้อันดับที่5นะครับ3:23.94นะฮะพี่บาเรนที่1อ่ะ3:15เวียดนาม3:16นะครับญี่ปุ่น3:16อ่ะโอ้โหนะครับก็ทางด้านของบาเรนเวียดนามญี่ปุ่นเข้ารอบนะครับรอบชิงก็พรุ่งนี้รอบชิงของ4x4ผัดผสมเนี่ยคืนนี้20:15แต่ว่าตอนนี้เขาจะมีแข่งขันวิ่ง10,000เมตรนะ10,000เมตรหญิงของเราไม่มีนะ10,000เมตรในระยะกลางเนี่ยของเราไม่มีนักกีฬาที่ไปต่อกรกับทางด้านของนักกีฬานะจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าจากบาเรนอะไรได้นะครับตอนนี้วิ่งไปแล้วประมาณสักเกือบ8กิโล 8,000 เมตรนะวิ่งไป26นาทีแล้วนะครับโอ้นะครับก็ถือว่าความเร็วดือเหลือประมาณเหลือประมาณ2กิโล2กิโลเพจ 3.3 นะก็เหลือประมาณไม่น่าประมาณ34นาทีนะฮะก็ผู้หญิงก็จะเข้าเส้นชัย10,000เมตรนะฮะครับก็รอลุ้นกันว่าใครจะได้นะครับตอนนี้ที่มีอินเดียนะมีญี่ปุ่นนะครับคนนำอยู่ผมไม่แน่ใจว่าชาติอะไรนะครับคงจะได้เห็นในรอบท้ายๆนะครับฟุตบอลชายนะครับฟุตบอลชายซ้อมไปเต็มที่เลยนะครับฟุตบอลชายวันนี้นะซ้อมกันอยู่ที่สนามอิชุสุกะโอกะนะครับสปอร์ตสแควร์นะที่ไอจินะครับก็เตรียมตัวในการเจอกับจีนนะครับนะโอ้นะเจอกับจีนก็วันนี้เนี่ยทางด้านของโค้ชทวัชชัยดำรงองค์ตระกูลนะซ้อมลงแท็กติกนะในการเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้นะครับ15 นาฬิกา 26 กันยายนนะ26กันยายนนะครับเจอกับจีน26กันยายนวันเสาร์นะขออภัยวันเสาร์นะเจอกับจีนก็ต้องลุ้นกันหนักหน่อยนะจีนเขาก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแท็กติกของเราที่โค้ชทวัชชัยมงคลตระกูลนะใช้ความคล่องตัวของนักกีฬาของเรานะในการสู้กับจีนนะครับชนะคีกิสมา3-2ชนะฮ่องกง5-1แพ้ญี่ปุ่น0-3เจอกับจีนพรุ่งนี้15 นาฬิกานะครับที่โตโยต้าสเตเดียมนะครับถ้าชนะนะของเราจะไปเจอผู้ชนะรองเกาหลีใต้หรือว่าเวียดนามนะครับนะฮะในรอบรองนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นอุซเบกิสถานเจอกับซาอุดิอาระเบียนะฮะผู้ชนะก็จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือนะครับนะก็รอบรอง30 กันยายนนะครับเชียร์นะ26 กันยายนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ซ้อมอีกครั้งหนึ่งทีมชาติไทยนะครับในการเจอกับจีนนะครับถ่ายทอดสดไทยรัฐทีวีนะครับไทยกับจีนนะนี่ก็แจ้งให้ทราบนะครับใครเป็นแฟนแมนยูนี่นะใครเป็นแฟนแมนยูเขาจะเปิดขายชิ้นส่วนหญ้าสนามโอทราฟฟอร์ดนะครับนะเก็บความทรงจำ14 ปีนะหญ้าที่สนามโอทราฟฟอร์ดนะครับ125 ปอนด์เป็นเงินไทยก็คูณเอานะ 5,500 บาทนะให้แฟนฟุตบอลเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับหลังจากที่ทำการรื้อแล้วก็เปลี่ยนพื้นสนามครั้งแรกในรอบ14 ปีนะครับหญ้าในสนามโรงละครแห่งความฝันนะครับขนาด 7x7 เซนติเมตรนะครับ7x7 เซนติเมตรเท่ากับ49 ตารางเมตร19 ตารางเซนติเมตรใช่ไหมนะฮะก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะใส่กล่องบรรจุภัณฑ์อย่างดีนะกล่องบรรจุภัณฑ์อะคริลิกอย่างดีนะก็เก็บไว้นะให้แฟนนะแฟนของแมนยูเก็บไว้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะซื้อได้นะสมาชิกตั๋วปีของสโมสรจะได้สิทธิ์ก่อนนะฮะส่วนสมาชิกจากไทยผมก็หลายคนก็จะเป็นสมาชิกอยู่เหมือนกันนะนะฮะก็แฟนแมนยูหาไปสับสนก็ได้นะนะครับแฟนแมนยูย่าสนามจริงด้วยนะนักเตะแมนยูเหยียบกันตรงนั้นแหละครับนะฮะสนามนะก็เป็นหญ้ากลิ่นหอมนะเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยไปสนามโอทราฟฟอร์ดนะสมัยที่เขาตัดหญ้าพอดีนะครับแล้วก็ทางด้านของเจ้าที่บอกว่าหญ้าที่เขาทิ้งในถังอ่ะเก็บได้ก็เลยเก็บมาใส่ถุงเก็บมานะเขาตัดหญ้าพอดีตอนที่ไปเยือนโอทราฟฟอร์ดนะครับเก
ีฬาพาเดลครับก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งนะซึ่งเข้าแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ

0: ด้านของสิงห์นะประกาศสนับสนุนสมาคมกีฬาพาเดลไทยร่วมผลักดันพาเดลสปอร์ตเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะจากระดับโลกแล้วไปสู่ระดับโลกแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ระดับเวทีนานาชาตินะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่กีฬาพาเดลเข้าแข่งขันในเอเชียนเกมนะครับคุณวรวุฒิพลภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดเบเวอเรจจำกัดนะครับแล้วก็เจ้าที่บริหารโค CEO ของบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะบอกว่าพาเดลเป็นสปอร์ตเทรนด์ของโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วให้แล้วก็ได้รับความนิยมกว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับมีผู้เล่นกว่า38ล้านคนนะก็เลยมองเห็นโอกาสที่นักกีฬาไทยจะเติบโตพร้อมกับกีฬาชนิดนี้จะได้เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกนะครับจึงเป็นก้าวสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนนะครับนะเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาพาเดลไทยได้เจริญเติบโตนะฮะแล้วก็สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันในการทัวร์นาเมนต์สำคัญในอนาคตนะครับซึ่งทางด้านของนายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะครับคุณสุภลักษณ์ชัยโรจน์นะครับบอกว่าการสนับสนุนจากสิงห์นะฮะจะช่วยส่งเสริมช่วยสร้างความพร้อมให้กับนักกีฬาและก็ทีมงานในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ในการสนับสนุนพัฒนากีฬาพาเดลในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของนักกีฬาโค้ชกรรมการสนามแข่งขันนะครับนะแล้วก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับพาเดลนะแข่งขันกันนะครับ4คนนะครับมีทีมชายนะครับมีอนบนะแล้วก็มีสเตฟาโนนะส่วนทีมหญิงก็คือดาเรสนะครับแล้วก็นาตาลีนะครับแข่งขันกัน28กันยายนถึง4ตุลาคมนะนี่คือกีฬาพาเดลนะครับคุณฟังครับกรีธานี่ตอนนี้ไปกี่รอบแล้วนะผ่านไป30นาทีญี่ปุ่นครับโอ้ฉีกลีดออกมานะแล้วก็มีอินเดียตามอยู่ที่3มีนักกีฬาจากบาเรนถ้าผมจะไม่ผิดนะอยู่ที่2อยู่นะ1 2 3นะกำลังวิ่งตีคู่กันมาใครจะได้นะเหรียญทองเหรียญนี้นะญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับนะบาเรนที่2อ่ะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วที่3อินเดียนะ3คนนี้แหละนะนะครับลุ้นกันนะนะลุ้นกันว่าใครจะได้เหรียญ นะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว31นาที30วินาทีนะครับคุณผู้ฟังครับเนเน่รอยัลนะฮะสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับก็สร้างปรากฏการณ์คว้าแชมป์บนเวทีอเมริกา Got Challenge นะครับ AGT 2026นะครับน้องเนเน่รอยัลน้องแพรวรัติการอําลอยนะครับวัย16ปีจากภูเก็ตนะครับก็บนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์นะครับก็โอ้โหนี่คือสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกได้หันมามองเธอนะครับไม่ว่าจะรอบออดิชั่นนะเพลงซอมบี้นะนะครับใช้เทคนิค two hand tapping นะกีตาร์อย่างแม่นยำนะฮะแล้วก็มาในรอบที่2นะเพลงนะของฮิชเรียนะของมิวนะครับในรอบไลท์คอลิฟายนะครับแบ็คโฮซันนะจากซาวการ์เด้นมาอีกนะสุดท้ายในรอบไลท์โกลเด้นบัสเซอร์ได้ไลท์โกลเด้นบัสเซอร์นะในรอบก่อนหน้านั้นนะครับจากเมลบีนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีตไล่มาเล่นคู่กับทางด้านของเมื่อเช้านี้นะเล่นคู่กับทางด้านของ Linkin Park ด้วยนะนะครับในเพลง The Emptiness Machine นะครับโอ้โหแล้วก็ได้รางวัล นะเป็นแชมป์นะในเนโรยัลนะคว้าแชมป์อเมริกา God Challenge ยินดีด้วยนะสาวไทยเก่งจริงๆนะต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆนะครับนะอายุ16ปีนะครับสร้างกระแสนะครับไม่ใช่เป็นลูกสาวคนไทยแล้วนะตอนนี้นะต่างชาติบอกว่านี่คือลูกสาวของชาวร็อกทั่วโลกนะครับยินดีกับเธอด้วยนะฮะเพลงร็อกนี่แหมนะเล่นคือความพยายามของเธอนะกับกีตาร์ที่ใช้แข่งขันนะทางด้านของ Ibanez MC 300นะโอ้โหโชว์ฝีมือเกินวัยเลยทีเดียวนะในการลีดกีตาร์ต่างๆนะครับร้องได้เล่นได้นะครับนะฮะชื่นชมนะครับแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงนะครับส่วนต่อไปจะเป็นอย่างไรอนาคตของเธอนะจะทางไหนมีข่าวว่า13ตุลาคมจะมาเล่นที่สิงคโปร์นะเล่นที่สิงคโปร์นะไลฟ์คอนเสิร์ตของวงสักอย่างนึงอ่ะ A7X อะไรต่างๆนี่แหละผมจำชื่อวงไม่ได้ขออภัยนะเล่นที่สิงคโปร์13ตุลาคมนะนี่นะครับผมเชื่อว่าเธอกลับมาไทยเมื่อไหร่แล้วแฟนคลับรอต้อนรับยินดีด้วยนะครับน้องเนเน่นะครับว่าวงกีฬาวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโปรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

0: วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากปวงชนชาวไทยให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรฤกษ์ทจว.พปร.3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหลาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24ตุลาคม2569นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

0: าสพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วัดทุกแห่งในราชอาณาจักรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
1: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารส่วนงานบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมณศูนย์การเรียนรู้มหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาสำหรับกิจกรรมวันมหิดลในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดนิทรรศการจากป่าเขาสู่เมืองใหญ่ปณิธานแห่งมหิดลไม่จางหายเพื่อรำลึกถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจึงได้ถือให้วันนี้เป็นวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยชวนันท์มาลีรายงาน
0: โรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลโรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนผู้มีร่างกายสมบูรณ์ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังแห่งการให้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลสิริราชโดยติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น3โรงพยาบาลสิริราชผู้บริจาคโลหิตในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะได้รับธงวันมหิดล2569และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ารัชกาลที่1โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทเป็นที่ระลึกหรือร่วมบริจาคเพื่อรับธงที่ระลึกออนไลน์ชุดณสิริราชติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางธงมหิดล .org หรือติดต่อสิริราชมูลนิธิที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 และอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น G โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษชั้น G ได้ทุกวันหรือบริจาคผ่านธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิและส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024141414โดยในปีที่ผ่านมาสิริราชมูลนิธิได้รับน้ำใจจากประชาชนชาวไทยรวมเป็นเงินกว่า103ล้านบาทกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ16ปีเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศและผลักดันมรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลก
2: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ16ปีวันสถาปนาเดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เข้าถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน3ภารกิจหลักได้แก่การอนุรักษ์การต่อยอดและการสร้างโอกาสพร้อมผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลก

0: 6ย้ำว่าการทำงานยังคงเน้นเชื่อมโยงชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทั้งวิถีชีวิตประเพณีอาหารและการแต่งกายมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้คนทุกกลุ่มดูแลสวัสดิการของบุคลากรศิลปินพื้นบ้านศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังสำหรับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และสารคดีเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลโดยจะมีการจัดงานมหกรรมอาหารถิ่น77จังหวัดภายใต้ชื่องานไทยฟุ้งปรุงไทยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหายเปิดเวทีให้นำวัตถุดิบและเมนูท้องถิ่นมาพัฒนาสูตรร่วมกับเชฟชื่อดังและสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับสู่เมนูในร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำส่วนการเสนอรายการชุดไทยที่จะมีการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ได้เร่งโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาพื้นที่และศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับยุคดิจิทัลมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือแนวทางขยายสิทธิโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศ
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนว่าที่ประชุมได้พูดคุยกันในหลายประเด็นทั้งการขยายสิทธิ์ให้นักเรียนเข้าถึงนมโรงเรียนได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุมถึงระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนหรือมิวบอร์ดพิจารณาต่อไปขณะที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายสิทธิ์ไปยังโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3แล้วนอกจากนี้ยังหารือถึงการขยายกรอบงบประมาณโครงการจากเดิมประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายระยะเวลารับนมจากเดิมประมาณ260วันเป็น365วันหรือให้นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันพร้อมทั้งพิจารณาจัดระบบโควต้าการผลิตเพื่อสร้างการแข่งขันด้านคุณภาพการพัฒนากลไกตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนตลอดกระบวนการศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐ

ยิ่งตอนงานศพพ่อแล้วเหมือนตอกย้ำว่าผมนั้นเหมือนสิ่งแปลกปลอมในครอบครัวไม่ควรเสนอความคิดเห็นออกปากออกเสียงอะไรทุกอย่างพี่ชายเป็นคนจัดการเองทั้งหมดไม่เว้นเรื่องศาสนพิธีต่างๆทั้งๆที่ผมนั้นผ่านการบวชเรียนมานานน่าจะเข้าใจตรงนี้ได้ดีกว่าแต่ก็ถูกกันไม่ให้เข้าไปยุ่งมีคนคอยทำหน้าที่เหมือนเป็นพิธีกรศาสนพิธีประจำหมู่บ้านทุกงานต้องให้เขาเจ้าภาพคอยให้ค่าจัดการหลังเสร็จงานเรานิมนต์พระสวดคืนละ2เตียงไม่ดีกว่าหรอครับหมู่บ้านเรามีวัดตั้ง3วัดนิมนต์วัดละเตียง2วัด2เตียงหมุนเวียนกันไปผมเสนอความคิดแบบนี้เพราะเห็นว่าช่วงพิธีการศาสนาเร็วรวบรัดเกินไปแถมพระที่นี่ยังสวดอภิธรรมรอบเดียวไม่เหมือนในเมืองที่สวด3รอบ1ทุ่มก็เริ่มพิธีการคนมาร่วมฟังพระสวดจากที่ไกลๆก็มาไม่ทันบ้านนอกไม่เหมือนในเมืองเองก็อยู่เฉยๆข้าจัดการเองคนมางานไม่อยากมาฟังพระสวดจะทำเป็นรู้ดีผมไม่ได้คำตอบสาเหตุจริงๆที่รีบจัดการเรื่องศาสนพิธีให้แล้วเสร็จตั้งแต่หัวค่ำเพราะต้องการใช้ประรำพิธีเป็นบ่อนมีทั้งวงไพ่วงไฮโลสารพัดสารเพพี่ชายเก็บค่าตงคืนหนึ่งได้เป็นพันงานศพบ้านเราก็เป็นแบบนี้แหละเนนนายไม่ต้องมายุ่งหรอกพี่เองเขาจัดการให้เงินนายตั้งแต่คืนแรกถือเป็นธรรมเนียมที่ต้องให้เจ้าภาพงานน่ะได้ค่าตรงสำหรับจ่ายค่าไฟเสร็จงานถือว่าช่วยๆกันแม่พูดปลอบโดยใช้สรรพนามเรียกผมว่าเนนตามท้องถิ่นนิยมเรียกคนผ่านการบวชแล้วก็ลาสิกขาออกมาหลังจากผมเอาเรื่องการเล่นพนันไปปรึกษาเพราะเห็นว่างานศพหลักสำคัญก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายไม่ควรนำเรื่องอบายมุขมาเกี่ยวข้องตามภาษาคนผ่านการบวชเรียนมานานปีอยากให้พิธีกรรมทางศาสนาเป็นไปในรูปแบบได้สาระบ้างไม่ใช่สักแต่ทำพอเป็นพิธีเหมือนที่ทำกันอยู่ทั่วไป

งานศพพ่อพี่ชายจัดการแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตามกระแสนิยมหลักของชาวบ้านที่นี่งานต้องใหญ่แกงวัวแกงควายเพื่อแสดงให้เห็นว่าเจ้าภาพเป็นคนมีหน้ามีตาใหญ่โตไม่ขี้เหนียวจัดเล็กๆแกงไก่แกงหมูคนมางานนินทาเอาจัดงานคิดแต่จะเอาเงินไม่ยอมลงทุนตอนแรกผมคิดไม่ออกว่าพี่ไปเอาเงินมาจากไหนมาจัดงานเพราะว่าแค่วัวสองตัวกับพวกเหล้าเบียร์เป็นลังๆไม่รวมค่าเช่าเต็นท์ลงศพเย็นถ้วยจานประรำพิธีสารพัดน่าจะต้องใช้เงินเป็นแสนมารู้ภายหลังว่าพี่เอาโฉนดที่ดินทั้งแปลงนั้นไปค้ำกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านเอาเงินมาจัดงานทำไมไม่ไปจัดงานที่วัดจองศาลาคืนละไม่กี่ร้อยค่าน้ำค่าไฟเบ็ดเสร็จไม่เกิน 3,000 ไม่ต้องเอาเงินมาทิ้งอย่างนี้ผมตัดพ้อกับแม่เมื่อทราบความจริงแหล่งที่มาของเงินจัดงานพยายามยกเหตุผลอธิบายถึงข้อดีข้อเสียให้แม่ฟังจัดที่วัดเราไม่ต้องล้มบัวแกงเลี้ยงคนไม่ต้องทำบาปฆ่าสัตว์ใหญ่อย่างดีแค่ทำกระเพาะปลาเลี้ยงน้ำชากาแฟเหล้าเบียร์ไม่ต้องเปลืองในวัดเป็นสถานที่ปลอดเหล้าอยู่แล้วเนนอยู่ในเมืองนานจัดงานศพในเมืองกับบ้านเราไม่เหมือนกันหรอกบ้านเรานิยมจัดงานที่บ้าน

เพื่อนบ้านได้มาร่วมกันทำบุญถ้าไปจัดที่วัดเพื่อนจะนินทาเอาได้พอฟังคำชี้แจงจากแม่ผมก็พูดอะไรไม่ออกได้แต่พยักหน้าเข้าใจแต่ภายในยุ่งเหยิงด้วยข้อกังขาสารพัดตกลงงานศพเขาจัดขึ้นเพื่อต้องการเอาเงินคนใส่ซองช่วยทำบุญใช่ไหมเหมือนเล่นแชร์คอยส่งใช้ให้กับงานศพอื่นๆพอตัวเองมีงานก็เหมือนถึงเวลาเปียแชร์เอาคืนผมกับพี่เถียงกันหนักอีกครั้งวันยกศพพ่อไปเผาที่วัดผมอยากนิมนต์พระมาสวดมาติกาบังสุกุลพ่อให้ครบเท่าอายุคือ62ปีนิมนต์พระ62รูปจากวัดทั่วอำเภอตามแบบโบราณที่นิยมทำกันวันเผาแต่พี่ชายไม่เอาด้วยบอกแค่เตียงเดียว4รูปก็พอไม่ต้องเอาเงินใส่ซองมาถวายสิ้นเปลืองเปล่าๆค่าถวายพระใส่ซองรูปละ100บาท62รูปก็เป็นเงิน 6,200 ยังไม่เท่าค่าเบียร์ค่าเหล้าคืนหนึ่งเลยผมขึ้นเสียงเถียงอย่างอดไม่ได้เองไม่ต้องมาทำเท่าข้าจัดการเองถ้าไม่พอใจเองไม่ต้องเผากลับไปเลยพี่ตะคอกตาขวางใส่หน้าผมเหมือนไม่ใช่พี่น้องคลานตามกันมาแม่เข้ามาพูดปลอบโยนเหมือนทุกครั้งผมกัดฟันกล้ำกลืนข่มความรู้สึกตัวเองเพื่อเห็นแก่แม่คิดเสียว่าตัวเองเป็นสิ่งแปลกปลอมของที่นี่ต่อไปนี้จะไม่เสนอความคิดเห็นอะไรอีก

หลังงานศพพ่อเคลียร์รายจ่ายทุกอย่างจากเงินใส่ซองทำบุญช่วยงานปรากฏว่ายังติดลบอีกร่วม 30,000 โดยเฉพาะค่าเหล้าเบียร์ที่ไปเซ็นมาจากร้านค้าตอนงานหน้าใหญ่พอเหล้าเบียร์หมดพี่ชายบอกคนไปเอามาจากร้านค้าก่อนค่อยเคลียร์เสร็จงานไม่มีบัญชีรายการอะไรเบิกปากเปล่าขี้เมาอยากกินก็ไปบอกว่าเจ้าของงานสั่งให้มาเบิกขนกันไปเป็นลังๆในที่สุดงบตรงนี้ก็บานปลายพี่ชายหัวเสียพันเอากับน้องสาวว่าไม่ช่วยดูปล่อยให้ใครต่อใครไปเซ็นตามใจน้องสาวก็เถียงเพราะว่าคนที่ใช้คือพี่แล้วพี่จะมาลงที่ตัวเองได้ยังไงส่วนแม่นั้นนั่งหน้าดำคอตกพูดอะไรไม่ออกลึกๆแล้วคงเสียใจอุตส่าห์จัดงานใหญ่โตนึกว่าจะพอมีกำไรเหลือบ้างสุดท้ายกลับกลายเป็นหนี้ผมไม่อาจทนให้สภาพความหม่นหมองแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเราได้ขณะที่กระดูกของพ่อยังไม่เก็บเข้าบัวยอมเอาเงินส่วนตัวจ่ายชำระหนี้ไปก่อนคิดเสียว่าเงินก้อนนี้ผมมอบให้พ่อในตัวเองไม่เคยได้ดูแลในฐานะลูกอาจที่จะพอบรรเทาบาปในใจของตัวเองลงได้บ้างแม่กับน้องค่อยคลายสีหน้าเศร้าหมองลงไปเมื่อรู้ว่าไม่ต้องเป็นหนี้แต่พี่ชายกลับพูดแดกดันเหมือนกับว่าผมมีเงินแต่ไม่ยอมช่วยออกผมกลับขึ้นกรุงเทพมาทำงานตามปกติใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปขับเคลื่อนครอบครัวเล็กๆของตัวเองตามอัตภาพที่ดินที่ได้รับแบ่งปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นตั้งใจไว้ว่าอนาคตหากเบื่อชีวิตเมืองหลวงค่อยพาลูกเมียกลับไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นพี่ชายหรือบ้านเก่าปรับทำเป็นสวนยางแม่ย้ายไปอยู่กับน้องสาวซึ่งได้ส่วนแบ่งที่ดินมรดกอีกแปลงแล้วก็ปลูกบ้านใหม่ใหญ่โตอยู่กับสามีและก็ลูกๆสองคนแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนว่าทุกอย่างลงตัวแม่มีพี่ชายกับน้องสาวดูแลแต่พอนานวันเข้าทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาเหมือนสนิมก่อ

ขึ้นอย่างเงียบๆสุดท้ายกลายเป็นมีปากเสียงระหว่างคู่ผัวตัวเมียจากพิเศรษฐกิจราคายางตกเคยมือเติบใจใหญ่จับใจใช้คล่องมีรถกระบะขับกลับต้องกระมิดกระเมียนใช้สอยหน้าเหลือสองนิ้วแม่ถูกผลักใส่ความรับผิดชอบระหว่างบ้านน้องสาวกับบ้านพี่ชายถึงขนาดจัดเป็นเวรอยู่กับน้องสองอาทิตย์กับพี่สองอาทิตย์พอผมทราบข่าวจากการโทรศัพท์คุยกับน้องสาวก็ให้รู้สึกหดหู่ใจเหลือประมาณจึงอาสาลงไปพาแม่ขึ้นมาอยู่ด้วยลึกๆแล้วที่ตัดสินใจทำแบบนี้ก็เพื่อเปลื้องบาปในใจเรื่องไม่เคยดูแลพ่อแม่มานานแล้วนั่นเองแม่เหมือนไก่เถื่อนที่เกิดและโตในป่าธรรมชาติเคยแต่อยู่กับเรื่องส่วนไร่นาอาบน้ำบ่อเก็บผักเก็บหญ้าหาปลาทำอาหารพอมาอยู่กับผมซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกแท่งปูนชี้ขึ้นทิ่มฟ้าวันๆเท้าแทบไม่สัมผัสดินทุกแหล่งทั่วที่มีคอนกรีตปิดทับอยากจะไปเหยียบหญ้าเหยียบดินต้องเดินทางไปสวนสาธารณะหญ้าเป็นของมีราคาสำหรับไว้ประดับสวนพรีพรามเดินเข้าไปเหยียบอาจโดนเจ้าหน้าที่ตะโกนใส่วันแรกๆไม่ดูตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมใหม่รอบตัวหันไปทางไหนก็ตื่นตาตื่นใจผมต้องสอนแม่กระทั่งนั่งชักโครกแม่คุ้นชินกับส้วมแบบนั่งยองแม่เหมือนเด็กน้อยที่ผมสอนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวพอผ่านเข้าสัปดาห์ที่4ที่5ไก่เถื่อนจากเทือกเขาสันกาลาคีรีอย่างแม่จะถูกเลี้ยงประคบประหงมขนาดไหนก็มิอาจทัดเทียมบ้านเกิดที่จากมาได้แม่เงียบลงนั่งเหม่อลอยมองฟ้าจากคอนโดชั้น15ที่ผมอาศัยอยู่กับภรรยาบอกว่าแม่ไม่ค่อยกินอะไรกินคำสองคำก็อิ่มแม่ทำไมกินข้าวน้อยจังกับข้าวฝีมือเมียผมไม่อร่อยหรอผมแซวแม่หลังจากกลับจากทำงานแล้วภรรยาเล่าเรื่องแม่ให้รับรู้ข้าคิดถึงอีสาวป่านนี้ไม่รู้เป็นยังไงมั่งอย่าคิดมากเลยแม่อีสาวสบายดีตามภาษามันนั่นแหละเดี๋ยวรอถึงสงกรานต์ผมค่อยพาแม่กลับไปหาไปตอนเช้าเลยได้ไหมเจอแบบนี้ผมถึงกับอึ้งแม่เพิ่งมาอยู่กับผมยังไม่ถึง2เดือนก็อยากกลับบ้านแล้วบ้านซึ่งอันที่จริงมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วถูกพี่ชายรื้อเอาที่ดินปลูกยางจนไม่เหลือเข้าเดิมแม่เองก็คงรู้อยู่แก่ใจดีแต่คำว่าบ้านสำหรับแม่อาจไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่แม่พูดถึงอาจจะเป็นลูกๆหลานๆชีวิตความผูกพันเดิมๆมากกว่าแม่อ้างคิดถึงน้องสาวซึ่งแม่เรียกติดปากว่าอีสาวแต่จริงๆผมเชื่อว่าแม่คิดถึงพี่ชายด้วยนั่นแหละน่าเนนคิดซิว่าเอ็นดูข้าพาข้ากลับบ้านเถอะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นหยดน้ำตาแม่ร่วงอาบแก้มผมรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวเดิมทีอยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้านปลายของชีวิตอยู่อย่างสบายแบบชีวิตในเมืองได้อยู่คอนโดสูงอาบน้ำจากฝักบัวนอนห้องแอร์ดูทีวีจอใหญ่มีรถไฟฟ้าผ่านไปไหนมาไหนสะดวกอาหารการกินพร้อมสับไม่ต้องไปเก็บผักเก็บหญ้าให้ลำบากมีภรรยาผมคอยดูแลตลอดในที่สุดด้วยความสงสารแม่ผมก็เลยตัดสินใจลา งาน3วันรวมเสาร์อาทิตย์พาแม่กลับบ้านโดยครั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวผมขับรถไปเอง 1,000 กิโลจากกรุงเทพถึงที่โน้นก็คงมืดค่ำพอดีขับแบบไม่รีบร้อนอะไรอยากแวะไหนก็แวะระหว่างขับรถผมโทรศัพท์บอกน้องสาวเล่าเรื่องแม่โดยละเอียดน้องสาวเข้าใจดีและตอนนี้พอเจอพิเศรษฐกิจราคายางพาราตกต่ำถึงที่สุดเล่นงานเคราะห์ซ้ำกรรมซัดชีวิตครอบครัวอับปางลงชนิดไม่อาจกู้กลับได้สามีหนีไปมีหญิงอื่นทิ้งลูกสองคนกับภาระหนี้สินเอาที่ดินสวนยางไปค้ำกู้เงินมาสร้างบ้านกับซื้อรถนั้นโดนบริษัทไฟแนนซ์ตามยึดไปแล้วเหลือแต่หนี้ดอกธกส.ที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนเป็นยอดที่ชวนเหนื่อยใจแทนเวลาแบบนี้การมีแม่กลับมาอยู่กับน้องสาวอาจจะส่งผลดีอย่างน้อยๆก็มีแม่คอยปลอบใจอยู่ใกล้ๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในชีวิตที่ปิ่มๆซึ่งจะจมสายทานหนี้สินลงเมื่อไหร่ก็ได้

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ช่วงท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมวันนี้เราชาร์จพลังกันเต็มที่มากเลยเอาในเรื่องของเกรดต่างๆมาฝากกันนะบาลานซ์หรือว่าสร้างความสมดุลในเรื่องของงานครอบครัวนะครับสุขภาพนะครับรวมไปถึงบาลานซ์ในเรื่องของตัวเองด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเนาะเตรียมพร้อมต่อสู้หรือเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในวันต่อไปนั่นเองนะครับผมเหมือนที่เน้นย้ำกันไว้เนาะต้องทวนอีกสักรอบละกันนะครับผมความสำเร็จของชีวิตไม่ได้วัดจากงานที่เราทำสำเร็จเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่วันที่เรายังมีสุขภาพดีมีเวลาให้คนที่เรารักและมีความสุขกับชีวิตของตัวเองด้วยนะครับผมและอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องสนใจในเรื่องของ work life balance นะครับไม่จำเป็นจะต้องสร้างสมดุลในทุกวันนะบางช่วงเวลาเราก็ต้องทุ่มเทให้กับงานเราก็ต้องทุ่มเทบางช่วงเวลาเราต้องทุ่มเทให้กับครอบครัวเราก็ทุ่มเทสิ่งสำคัญก็คือเมื่อภาระหนักผ่านไปเราต้องกลับมาจัดสมดุลให้กับตัวเองอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งนะครับผมฝากไว้ในวันนี้ละกันนะครับเผื่อใครที่ฟังแล้วจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับผมยินดีมากเลยนะหากน้องอันพูดไปทุกคนแบบว่าโอเคเลยนำไปปรับใช้แล้วมันเกิดผลดีกับทุกคนเนาะสำหรับแฟนคลับของ FM 95สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับผมค่ำคืนนี้ต้องส่งท่านผู้ฟังเข้านอนแล้วล่ะครับผมหรือใครนี่นอนดึกนะรอฟังดีเจออยดีเจโอมกันต่อได้ถึงเที่ยงคืนเลยนะครับสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: ครับไปฟังข่าวต่อได้เจอคุณหมอมากรต่อนะครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

0: ่14กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องขณะที่เทศบาลหนองบอนนำเรือท้องแบนรับส่งประชาชนจากน้ำเอ่อล้นท่วมเส้นทางคมนาคมส่งผลกระทบในการเดินทางเข้าออกบ้านเรือนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นโดยคลองบ่อไร่มีระดับน้ำ5เมตร80เซนติเมตรส่วนคลองแอ่งบริเวณสะพานคอแลมีระดับน้ำ5เมตรขณะนี้พบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายจุดจึงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เทศบาลตำบลหนองบอนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองแอ่งจนประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกบ้านเรือนได้เทศบาลตำบลหนองบอนนำเรือท้องแบนให้บริการรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มกว่า 14,000 รายเตรียมของบกลางจำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้ยืนยันไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาน
3: ายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มอีก 14,400 รายรวมมีผู้กู้ต้องเร่งดำเนินการประมาณ 75,000 รายจะเร่งรัดการอนุมัติให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อวันพร้อมกับเร่งของงบกลางปี 2,569 จำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอโดยหลังจากนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนขณะที่การบริหารจัดการหนี้กยศ.เตรียมปรับระบบให้มีความยืดหยุ่นและยึดผู้กู้เป็นศูนย์กลางเพื่อแก้ปัญหาหนี้ทางเทคนิคของผู้กู้ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายซึ่งค้างชำระเพียง 500 ถึง 1,000 บาทโดยเปิดทางเลือกในการชำระหนี้ทั้งการปิดยอดหรือขยายระยะเวลาการหักเงินเพื่อให้เหลือจำนวนกลุ่มที่ต้องบริหารจัดการจริงกว่า 1,500,000 รายให้เหลือประมาณ 1.5 ล้านรายนอกจากนี้คณะกรรมการกยศ.ยังมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างอาชีพเป็นกรณีพิเศษผ่านการกู้ยืมประเภทที่5เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัยทำงานอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบในทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570 สร้างเสถียรภาพตลาดและส่งเสริมความมั่นคงให้เกษตรกรโคนม
4: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมครั้งที่4/2569มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การซื้อขายน้ำนมโคปี2569/2570ซึ่งจะมีกรอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569ถึงวันที่30 กันยายน 2570เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดรองรับการจำหน่ายน้ำนมโคอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปชวนันมาลีรายงาน
2: ปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาตาอุลละทารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารานิเทศแห่งปากีสถานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น พื่อเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน8ลำและยิงปืนโจมตีจุดตรวจชายแดนของปากีสถานด้านนายซาบีฮุลละมูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายจากเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้กองทัพปากีสถานที่โจมตีพื้นที่ดังกล่าวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
6: Soft Power ไทยคืออะไร
7: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
6: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีเจ้าหลิวอาจารยาเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วงแห้งห่วงใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพ

0: จบวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

ว่าผู้ประกอบการและลูกจ้างจะได้รับผลกระทบกันมากมาย

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @lineiddrtlampoon หรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @traffifondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568ด้วยอาการสงบสิริอายุ93ปี
5: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้รับประสานจากครอบครัวของนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2558ว่านายสมบูรณ์สุขถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุ93ปีโดยอยู่ระหว่างการประสานงานกำหนดการและพิธีการต่างๆโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายเปียกโปสเตอร์ในฐานะศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ตลอดจนนักแสดงอาวุโสผู้ที่ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะมาสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของวงการภาพยนตร์ไทยทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตค่าเครื่องเคารพศพเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตให้แก่ครอบครัวมาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำกองทุนยุติธรรมเป็นกลไกสำคัญช่วยประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาบริการให้สะดวกและรวดเร็วพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิด11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยกองทุนยุติธรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมจึงมุ่งพัฒนาการให้บริการให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่4มกราคม2570พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งตัวผู้ต้องหาคดีฟอเร็ก พร้อมสำนวนให้อัยการคดีพิเศษพร้อมนัดฟังคำสั่งอีกครั้งวันที่5ตุลาคมนี้
6: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำตัวนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องนักแสดงพร้อมผู้ต้องหารวม24รายในคดีหลอกลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวพร้อมสำนวนต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารและหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ก่อนนัดให้ผู้ต้องหามาพบอีกครั้งในวันที่5ตุลาคมนี้เพื่อฟังคำสั่งทางคดีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติอนุมัติแผนแม่บทผลิตชิป Made in Thailandตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุน 2.5 ล้านล้านบาทและเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปโลก
7: นายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเห็นชอบยุทธศาสตร์ฉบับแรกว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยวางแผนที่นำทางหรือ Roadmap 3ระยะภายใต้เป้าหมายชิป Made in Thailand เพื่อยกระดับไทยจากฐานประกอบสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานครบวงจรตั้งแต่การวิจัยออกแบบการผลิตชิปส่วนต้นน้ำและการประกอบทดสอบขั้นสูงโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนกว่า 500,000 ล้านบาทใน5ปีแรกและแต่ระดับ 2,500,000 ล้านบาทภายใน25ปีซึ่งคาดว่าจะผลักดันรายได้รวมกว่า5ล้านล้านบาทและสร้างการจ้างงานใหม่กว่า 230,000 ตำแหน่งปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป
8: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2555

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้เคยสดับรับฟังอัตมภาพเล่าประวัติเรื่องราวของเมืองเวสาลีแคว้นวัชีฮือบรรดาท่านต่างหลายได้สดับรับฟังผ่านไปแล้วในตอนที่1ก็สรุปรวมความว่าแคว้นวัชีหรือว่าเมืองเวสาลีนี้เป็นแคว้นใหญ่แคว้นหนึ่งในประเทศอินเดียโบราณซึ่งแบ่งการปกครองออกมาเป็นส่วนเป็นส่วนเรียกกันว่ามหาประเทศคือประเทศใหญ่ๆในแคว้นวัชีนี้มีเมืองเวสาลีเป็นเมืองหลวงเมืองอันนี้เป็นเมืองแปลกเมืองอื่นๆแคว้นอื่นๆนั้นมีการปกครองโดยกษัตริย์พระองค์เดียวแบบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ว่าเมืองเวสาลีแคว้นวัชีนี้ปกครองโดยระบบคณะกษัตริย์ว่ากันว่ามีสมาชิกคณะกษัตริย์ที่เป็นผู้บริหารบ้านเมืองอยู่ 7,777 พระองค์ด้วยกันก็ถือได้ว่ามีจำนวนมหากษัตริย์มากมายการปกครองนั้นมาได้ถือเอามติของไผ่คนใดคนหนึ่งว่าแต่ถือเอามติของที่ประชุมว่าเป็นหลักของแบบประชาธิปไตยที่เรียกกันว่าหลักเยปุยสิกา การถือเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาของเฮาก็เช่นเดียวกันเวลาพระเจ้าพระสงฆ์จะมอบผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุรูปใดเปิ้นก็จะปากันประกอบพิธีกรรมโดยหลักเยปุยสิกาคือถือเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่แล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเวลาจะอุปสมบททุเจ้าก็เอาเสียงของสงฆ์ว่าถ้าหากว่าสงฆ์ทั้งปวงบ่ยินยอมพร้อมใจกันมีตนใดตนหนึ่งขัดข้องขึ้นมาเพียงแค่ตนเดียวความเป็นพระสงฆ์ก็จะบ่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะฉะนั้นเมืองเวสาลีนี้เป็นเมืองที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ดั้งเดิมเพิ่นบอกว่าถ้าหากเขาศึกษาบรรดาประเทศฝ่ายซีกโลกตะวันตกฝรั่งอังกฤษต่างหลายกลุ่มประเทศที่มีการปกครองแบบหลักของประชาธิปไตยกลุ่มแรกได้แก่พวกกรีกพวกเอเธนอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าต่างฝ่ายซีกโลกตะวันออกมาต่างบ้านเฮาเขานี้อินเดียก็ดีพม่าลังกาตลอดจนกระทั่งถึงประเทศลาวประเทศเขมรประเทศเวียดนามประเทศจีนแถบเนี่ยเป็นเรียกกันว่าประเทศฝั่งซีกโลกตะวันออกประเทศฝั่งนี้นี่ประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นกลุ่มแรกก็ได้แก่ประเทศอินเดียหมายถึงแคว้นวัชีเมืองเวสาลีนี่ละอาตมาภาพก็เล่าเรื่องเมืองเวสาลีให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังล้าอย่างหลายประการนอกเหนือจากจะมีระบบการปกครองที่แปลกแตกต่างจากแคว้นอื่นๆแล้วเมืองเวสาลียังมีหญิงนครโสเภณีหญิงงามประจำเมืองอยู่เอาวันนี้จะมีองค์ประกอบของเมืองเวสาลีแห่มล้าอย่างหลายประการเมืองนี้นั้นเปิ้นบอกว่าเป็นเมืองต้นบัญญัติแห่งพระวินัยพระวินัยนั้นหมายถึงกฎระเบียบข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันทางนี้ก็เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่ปุคคลต่างหลายที่จะได้มาพบมาปะมาหันเพื่อให้มีอาจาระข้อประพฤติปฏิบัติอันงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอันจักเป็นการนำไปสู่ศรัทธาคือความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสปรากฏในใจของมูชนต่างหลายพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นการเอื้อเฟื้อต่อหลักพระธรรมวินัยเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมะต่างจิตใจต่อไปพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินั้นมีลักษณะใหญ่ๆอยู่สองอย่างสองประการประการแรกเป็นพุทธบัญญัติคือข้อที่พระองค์ท่านบัญญัติไว้ห้ามบ่ฮือประพฤติปฏิบัติพระภิกษุรูปใดฝ่าฝืนประพฤติปฏิบัติในหลักพุทธบัญญัตินั้นจะมีโทษปรับอาบัติตั้งแต่เบาๆขึ้นไปตั้งแต่อาบัติทุกกฎไปจนกระทั่งถึงอาบัติปราชิกเป็นโทษหนักที่สุดขาดจากความเป็นพระภิกษุเลยทีเดียวประการต่อมาอภิสมาจารอภิสมาจารคือข้อปฏิบัติหรือขนบธรรมเนียมที่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้มีอาจาระข้อประพฤติอันเป็นที่น่าเลื่อมใสแก่บุคคลผู้ได้พบหันเป็นระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความประพฤติเล็กๆน้อยๆเป็นต้นว่าการตัดผมการตัดเล็บการอาบน้ำการนุ่งห่มการยืนการเดินการนั่งการนอนการคบการเคี้ยวการฉันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในพระวินัยส่วนนี้บ่มีการปรับอาบัติไว้โดยตรงแต่ถ้าหากว่าพระภิกษุรูปใดบ่เอื้อเฟื้อบ่ประพฤติบ่ปฏิบัติตามพระวินัยเหล่านี้แล้วก็จะมีการปรับโทษเพียงแค่อาบัติเบาๆคืออาบัติทุกกฎอาบัติทุกกฎนี้ก็เป็นอาบัติที่สารภาพประกาศให้คนทั้งหลายได้รับรู้แล้วก็สัญญาตัวเองว่าจะหันมาประพฤติดีต่อไปก็เป็นนั้นว่าพ้นจากอาบัติพ้นจากความผิดนั้นไปได้มีปฐมเหตุในการบัญญัติถึง3ครั้งการบัญญัติพระธรรมวินัยนั้นเปิ้นบอกว่า จะมีการบัญญัติตั้งข้อกำหนดขึ้นมา3ครั้งโดยพระบัญญัติครั้งแรกนั้นเรียกกันว่ามูลบัญญัติข้อบัญญัติดั้งเดิมทีนี้ต่อมาก็มีการบัญญัติซ้ำในสิกขาบทนั้นครั้นต่อมาก็จะมีการบัญญัติต่อมาแห่มเรียกว่าอนุบัญญัติอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดถึงคำว่าอภิสมาจารย์นี่พระพุทธเจ้าท่านละเอียดอ่อนนะญาติโยมอย่างกรณีการไว้ผมเนี่ยทูตเจ้านั้นพระพุทธองค์มีพุทธดำรัสตรัสว่าพระสงฆ์นั้นควรจะมีผมยาวไม่เกินสององคุลีคือบ่ให้มีผมยาวเกินสองข้อนิ้วมือแต่ว่าบัดเดียวพระสงฆ์เฮาบ่ถึงละเดือนหนึ่งเพิ่นก็โกนผมเตื้อหนึ่งโกนในวันเดือนเป็งญาติโยมอย่างสมมติว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเดือนเป็งวันนี้จะเป็นวันโกนคือวันขึ้น14ค่ำของทุกเดือนพระสงฆ์จะปรงผมบางตนบางองค์นั้นเอาวันเดือนทับตัวเองวันแรม14ค่ำหรือแรม13ค่ำเพิ่นจะตัดผมทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ไม่เกิน1เดือนพระพุทธเจ้ากำหนดไว้อย่างนี้การตัดเล็บก็เช่นเดียวกันมีพุทธบัญญัติไว้ห้ามไม่ให้ไว้เล็บยาวการอาบน้ำนั้นก็ห้ามเปลือยกายอาบน้ำเวลาอาบน้ำแล้วเอาหลังไปถูกับต้นไม้เอาหลังไปถูกับฝาผนังอย่างนี้ก็ไม่อนุญาตการนุ่งห่มผ้านั้นให้นุ่งห่มแบบเป็นปริมณฑลบ่ให้ยาวจนเกินไปไม่ให้ยาวจนผ้ากรอมเท้าและไม่ให้สั้นจนกระทั่งขึ้นมาถึงเข่าให้เอาแบบอัฏฐชังคาครึ่งแข้งคือความสูงความต่ำนั้นให้สูงประมาณเพียงแค่ครึ่งหน้าแข้งการยืนก็ให้ยืนโดยความสงบทอดสายตาไปตั้งหน้าบ่เกิน3ศอกสำรวมกายวาจาใจไว้และการเดินของพระภิกษุนั้นบ่ว่าจะเป็นการเดินไปโดยปกติธรรมดาหรือว่าการเดินรับอาหารบิณฑบาตให้ทอดสายตาไปข้างหน้าไม่เกิน6ศอกแล้วก็บ่ควรเหลียววกเหลียววักอันนี้เพิ่นบอกว่าเป็นเรื่องบ่ดีแต่ปัจจุบันวันนี้ก็ต้องอารมณ์มารวยพ่องถ้าเกิดว่าพอไปทางหน้าอย่างเดียวก็เดียวรถจะมาจนทีนี้การนั่งก็ต้องนั่งบนผ้าอาสนะมีผ้าปูนั่งเรียบร้อยเพื่อป้องกันความสกปรกการนอนนั้นก็หื้อนอนในลักษณะที่ว่าบ่หื้อนอนในที่นอนอันนุ่มอันอ่อนละมุนอันจะเอื้อต่อความสุขสบายเกินไปจะเป็นการติดในความสุขเหล่านั้นหื้อนอนเอาแบบชนิดที่พอให้พอดีแล้วก็บ่ให้นอนสูงกว่าครูบาอาจารย์ของเฮาลักษณะอย่างนี้รวมไปจนกระทั่งถึงการเคี้ยวการฉันการฉันของพระภิกษุนั้นก็ไม่ให้ฉันเลียมือไม่ให้ฉันดังจุบจุบไม่ให้ฉันดังจับจับและก็เวลาฉันเข้าแล้วไม่พึงล้างมือลงในละแวกบ้านไม่พึงล้างบาทเอาน้ำล้างบาทเทลงในเขตบ้านของญาติโยมพุทธเจ้าท่านกำหนดกฎเกณฑ์ไว้แม้กระทั่งเข้าห้องน้ำก็มีข้อประพฤติปฏิบัติกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่าต้องใช้น้ำชำระอยู่ตลอดเวลาต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อตัวเองและก็เพื่อพระภิกษุรูปอื่นที่จะมาใช้ห้องน้ำสืบต่อไปพระองค์ละเอียดถึงปานนี้ทีนี้คำว่าอาบัติญาติโยมอาบัติหมายถึงการต้องโทษในทางพระวินัยเพราะว่าทำความผิดต่อพุทธบัญญัติหรือทำความผิดต่ออภิสมาจารย์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไม่ให้ประพฤติผู้ฝ่าฝืนและก็ขืนทำลงไปผิดพุทธบัญญัติผิดอภิสมาจารย์นั้นก็ต้องมีโทษตามที่กำหนดไว้ในพระวินัยแต่ละสิกขาบทซึ่งจะมีการกำหนดโทษไว้ลดหลั่นกันไปจากโทษหรืออาบัติที่หนักที่สุดเรียกกันว่าอาบัติปราชิกคือต้องโทษโดยขาดจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์เลยอันนี้ก็มีอยู่4ข้อเป็นต้นว่าพระภิกษุเสพเมถุนกับสตรีเพศแล้วก็ลักทรัพย์ตั้งแต่1บาทขึ้นไปแล้วก็ฆ่ามนุษย์แล้วก็อวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมวิเศษที่มีในตนหรือไม่มีในตน คือคำว่าเสพเมถุนธรรมนั้นคือกิจกรรมคนคู่ระหว่างหญิงกับชายพระภิกษุจะประพฤติปฏิบัติเชกเช่นนั้นระหว่างพระภิกษุซึ่งเป็นป้าจายและสตรีซึ่งเป็นแม่หญิงนี้ทำบ่ได้คือเว้นขาดจากการเสพเมถุนธรรมประการต่อมาของอันใดที่เจ้าของเปิ้นมาอนุญาตขาดผงราคาตั้งแต่1บาทขึ้นไปในพระวินัยเปิ้นบอกว่าแม้กระทั่งเข็มเล่มหนึ่งก็อย่าไปหยิบเอาของเปิ้นถ้าไปยิบไปช่วยไปถือเอาของที่เจ้าของเปิ้นมาอนุญาตขาดผงขาดจากความเป็นพระภิกษุประการต่อมาฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์ตั้งแต่ว่ามนุษย์นั้นอยู่ในท้องแม่มารดาคือเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์เป็นต้นไปมาจนกระทั่งแม้กระทั่งกุณฑกิปริกังหมู่มดหมู่ปลวกทั้งหลายตัวเล็กตัวน้อยก็ห้ามที่จะไปฆ่าและต่อมาอวดอุตริมนุสธรรมคืออวดว่าตัวเก่าเหาะเหินเดินอากาศได้อวดว่าตัวเก่ามีญาณวิเศษหูอดีตหูอนาคตได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรียกกันว่าอวดอุตริมนุสธรรมคืออวดว่าตัวเก่าเป็นผู้รู้เป็นผู้วิเศษอย่างนี้ขาดจากความเป็นพระภิกษุอันนี้เรียกกันว่าโทษอย่างหนักคือโทษปราชิกโทษอย่างกลางคือการต้องอยู่กรรมประพฤติมานัตคือถ้าต้องอาบัติประเภทว่าสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษนี้ต้องอยู่กรรม7วัน10วันจึงจะพ้นปนเรียกกันว่าอยู่ปริวาสกรรมประพฤติมานัตจึงจะพ้นจากโทษนั้นได้โทษอย่างเบาก็คือต้องประกาศความผิดของตัวเองต่อหน้าพระภิกษุอื่นหรือต้องประจานตัวเองต่อหน้าพระภิกษุอื่นภาษาง่ายๆเปิ้นฮ้องว่าปรงอาบัติเวลาทำวัดสวดมนต์แล้วก็ปรงอาบัติซึ่งกันและกันประกาศความผิดของตัวเองแล้วก็ตั้งสัญญาไว้ว่าต่อไปนั้นจะบ่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแห่มต่อไปละจะตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบอันนี้เรียกกันว่าการประพฤติปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธบัญญัติตรัสไว้การลงโทษในทางพระวินัยนั้นบ่มีความยุ่งยากมันจำเป็นต้องไปสอบสวนทวนถามหาผู้กระทำผิดหาผู้ทำความผิดยกเว้นอาบัติปราชิกและอาบัติสังฆาทิเศษเป็นต้นว่าการลักทรัพย์ที่เจ้าของเปิ้นบ่ได้ฮือนี่ก็ต้องสอบสวนกันพ้องส่วนการบัญญัติพระวินัยอื่นๆไว้นั้นก็เอาความสัจจริงของพระภิกษุต่างหลายว่าเคยต้องอาบัติข้อนั้นก่อผิดศีลข้อนั้นข้อนี้ก่อการบัญญัติพระธรรมวินัยการบัญญัติศีลสำหรับบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ไม่ได้บัญญัติพระวินัยไว้ล่วงหน้าต่อว่าเมื่อมันมีเหตุการณ์มีความเสียหายหน้าตีเตียนของพระภิกษุบางรูปเกิดขึ้นพระพุทธองค์รับทราบแล้วสั่งให้ประชุมคณะสงฆ์ไต่สวนทวนถามได้ความแล้วเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ทรงจี้ฮือหันโทษในเรื่องนั้นและทรงบัญญัติห้ามพระภิกษุรูปนั้นประพฤติอย่างนั้นอีกในเมืองเวสาลีนี้มีการบัญญัติพระวินัยไว้เป็นเรื่องที่สำคัญคือปราชิกข้อที่หนึ่งในการที่พระภิกษุเสพเมถุนธรรมกับสตรีเรื่องอย่างนี้ก็เกิดมีขึ้นมาในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่นั้นอาบัติปราชิกข้อนี้พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติขึ้นมาในสมัยนั้นเตื่อเพราะว่าพระภิกษุต่างหลายต่างปวงยังประพฤติปฏิบัติแบบดีๆงามๆต่อกันมาแต่หลังจากออกพรรษาที่12แล้วพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทข้อที่1ในระหว่างที่พระองค์ท่านประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันเกี่ยวกับเรื่องพระภิกษุเสพเมถุนธรรมโดยปรารภเหตุการณ์มัวหมองที่เกิดขึ้นในหมู่คณะสงฆ์กรณีของการบัญญัติปฐมปราชิกสิกขาบทที่ห้ามบ่ให้พระภิกษุเสพเมถุนคือห้ามไม่ให้พระภิกษุมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับสตรีอื่นสมัยนั้นเรื่องเล่ามีอยู่ว่ามีบ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านกลันทกะคามหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บ่ไกลจากเมือง เวสาลีมีบุตรของเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าท่านสุทินท่านสุทินนั้นพร้อมด้วยสหายได้ไปสู่เมืองเวสาลีได้หันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังตรัสชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันท่านสุทินพร้อมด้วยสหายของเปิ่นจึงเข้าไปสู่ศาลาธรรมและไปฟังธรรมร่วมกับบรรดาศรัทธาประชาชนท่านอื่นฟังธรรมจบแล้วก็เกิดติตปสาทศรัทธาใคร่ที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุฝ่ายว่าบิดามารดาพ่อแม่ของพระสุทินนั้นเปิ้นมีลูกบ่าวคนเดียวคือมีท่านสุทินคนเดียวเมื่อท่านสุทินมาขอบวชเปิ้นก็บ่อนุญาตบ่ยินยอมพร้อมใจที่จะให้ตั้นพระสุทินไปบวชทีนี้ท่านสุทินนั้นเมื่อพ่อแม่บ่อนุญาตให้ไปบวชเปิ้นกับประท้วงอดอาหารบ่กินข้าวกินน้ำเป็นเวลา7วันพ่อแม่ก็มาคิดพิจารณากันว่าเอ๊ถ้าหากว่าเฮาบ่อนุญาตขาดป่งลูกของเฮานี้ไปบวชลูกของเฮาต้องตายแน่นอนแต่ว่าถ้าหากอนุญาตให้ลูกไปบวชลูกก็จะยังมีชีวิตอยู่วันหน้าวันตาอาจจะเบื่อหน่ายในความเป็นพระภิกษุแล้วก็กลับมาสิกขาลาเพศมาครองคราวาสยาวเรือนเหมือนเก่าเหมือนเดิมก็ได้พ่อแม่ก็อนุญาตเมื่ออนุญาตแล้วท่านสุทินก็ไปออกบวชประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่ตามบริเวณวัดชีคำกาลครั้งนั้นแคว้นวัดชีมีกรุงสาลีเป็นราชธานีบังเกิดภัยแปลกประหลาดคือเกิดทุพพิกภัยเข้าอยากหมากแปลงขาดแคลนอาหารชีวิตการเป็นอยู่ก็ค่อนข้างที่จะลำบากตั้นพระสุทินนั้นท่านมีญาติเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยหลายตระกูลหลายหมู่อยู่เปิ้นก็เดินทางไปเมืองเวสาลีบรรดาญาติพี่น้องของท่านสุทินก็ปากันนำเอาเข้าป่าอาหารมาถวายเรือเฟื้อพระสุทินก็เอาไปถวายแด่พระภิกษุทั้งหลายแห่งต่อหนึ่งแล้วท่านก็เดินทางไปยังบ้านกลันทกะคามอันเป็นตำบลบ้านเดิมที่เปิ้นเคยเกิดมาความทราบถึงพ่อแม่ของเปิ้นพ่อแม่ของเปิ้นซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่ดีอกดีใจก็ไปนิมนต์เปิ้นไปฉันภัตตาหารที่บ้านระหว่างที่ฉันภัตตาหารนั้นแม่ของเปิ้นก็นำเอาทรัพย์สมบัติมากองไว้ต่อหน้ากองตาล่อให้เปิ้นลาสิขาจากความเป็นตุเจ้ามาครอบครองสมบัติต่างๆนานาของรักของเรือนอยู่เหมือนเดิมพระสุทินเปิ้นพอแล้วเปิ้นก็บ่มีความติดใจใยดีในทรัพย์สมบัติแก้วแหวนแสนสิ่งเงินคำต่างหลายต่างปวงนั้นบยอมสิกเมื่อเหตุผลนี้เหตุการณ์นี้บ่สำเร็จมารดาของพระสุทินนั้นก็รอจนกระทั่งภริยาของพระสุทินซึ่งพระสุทินนี้เปิ้นเคยมีภริยามาตั้งแต่ยังมาบวชละรอว่าเมื่อร่างกายของภริยาของเปิ้นพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะมีบุตรได้ก็ปาเอานางไปหาพระสุทินที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันบอกว่านี่ละภรรยายังรอท่านอยู่ท่านสิกออกมาเน้อมาอยู่กินกับภรรยาของท่านท่านสุทินก็บ่ยอมสิกมารดาแม่ของเปิ้นก็บอกว่าบ่เป็นหยังถ้าบ่สิกก็ขอเจ้าขอนอไว้ขอพืชพันธุ์ไว้สืบสกุลตวยพ่องเน้อกาลครั้งนั้นยังบ่มีการบัญญัติพระวินัยเรื่องห้ามพระภิกษุเสพเมถุนธรรมพระสุทินก็เข้าใจว่าเอาละเมื่อพ่อแม่ขอมองอีกก็คงพอจะเป็นเรื่องที่ทำได้เพราะพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามไว้เพราะเพื่อตัดต้องการให้เรามีบุตรสืบตระกูลพระสุทินก็เลยตกลงโปร่งใจนอนกับภริยาเสพเมถุนธรรมกับภริยาเก่าของเปิ้นต่อมานางก็ตั้งครรภ์และคลอดลูกออกมาลูกของพระสุทินนั้นได้ชื่อว่าเจ้าพืชภริยาของพระสุทินนั้นก็ได้นามว่ามารดาของเจ้าพืชต่อมามารดาของเจ้าพืชออกบวชเป็นภิกษุณีเจ้าพืชได้ออกบวชเป็นพระภิกษุทั้งสองท่านนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งสองคนส่วนพระสุทินนั้นหลังจากที่นอนกับภริยาแล้วเสพเมถุนธรรมแล้วก็มีความรู้สึกว่าบ่ให้สบายใจเพราะหันพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั่วไปเปิ้นบ่ปฏิบัติอย่างนั้น การที่เปิ้นบ่สบายใจนั้นเกิดคิดนักตรอมใจถึงกับขนาดร่างกายพายผอมลงไปพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนสาธรรมิกเป็นเพื่อนของเปิ้นก็ปากันมาถามเปิ้นก็เล่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นให้ฟังตุ๊เจ้าเหล่านั้นก็ซ้ำเติมติเตียนเปิ้นนำความไปกราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมคณะสงฆ์ทรงไต่สวนทวนถามเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วก็ทรงติเตียนตั้นพระสุทินว่าที่เธอทำอย่างนี้มันบ่ถูกเน้อแล้วก็ต่อไปบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาว่าห้ามพระภิกษุเสพเมถุนธรรมกับสตรีอันนี้หลังจากนั้นมาก็บ่มีไผประพฤติปฏิบัติต่อไปละพระพุทธเจ้าห้ามแต่ว่าพระสุทินบ่ผิดพระสุทินนี้เปิ้นชื่อว่าอาธิกัมมิกะคือว่าเป็นคนต้นเรื่องเมื่อเป็นคนต้นเรื่องเปิ้นทำไปโดยความบ่ฮู้ก็เข้าทำนองที่ว่าผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสุทินต่อไปให้เธอสำนึกผิดเหนือสิ่งที่มันแล้วก็แล้วไปหันกลับมาประพฤติปฏิบัติต่อไปแหมและก็ให้เป็นทุเจ้าที่ดีสืบต่อไปเนอพระสุทินนั้นท่านก็รับทราบในต่างที่พระพุทธเจ้าอบรมสั่งสอนตอนนั้นมาพระพุทธเจ้าห้ามละบังคือพระภิกษุเสพเมถุนธรรมไผ่ซ่องเสพเมถุนธรรมกับสตรีถือขนาดต้องปราชิกขาดจากความเป็นพระภิกษุนี่คือความเป็นมาของการบัญญัติพระวินัยเพื่อให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองตอนหลังมาทุกเจ้าเฮาเนี่ยมาบวชนักขึ้นนักขึ้นพระพุทธเจ้าต้องการควบคุมบังคือมีการประพฤติปฏิบัติเป็นไปในทางที่บดีเวลาพระเจ้าพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติบดีก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนทวนถามหลังจากทรงทราบความแล้วก็ทรงวินิจฉัยว่าควรกับบ่ควรถ้ามันบ่ควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นก็จะทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาเป็นศีลมีนักถึง227ข้อด้วยกันเพื่อให้พระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติตามหลักเหล่านี้เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ที่ศรัทธาประชาชนมีความเลื่อมใสประเสริฐกว่าคนทั้งหลายโดยทั่วไปเป็นผู้มีศีลมีธรรมพระสงฆ์ดำรงฐานะอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีคนเลื่อมใสความศรัทธาของญาติโยมผู้ทนุบำรุงพระศาสนาทำนุบำรุงพระสงฆ์ด้วยจตุปัจจัยทั้ง4คืออาหารคือเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคการที่จะรักษาศรัทธาของญาติโยมไว้เพราะเจ้าพระสงฆ์ต้องประพฤติปฏิบัติตนเองคืออยู่ในกรอบของศีลธรรมความดีความงามสืบต่อไปนี่ก็เมืองเวสาลีเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าบัญญัติปฐมปราชิกขึ้นมาเป็นครั้งแรกทีนี้ที่เมืองเวสาลีนี้มีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเปิ้นบอกว่าภายหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วได้ประมาณ100ปีตอนนั้นบรรดาพระภิกษุสงฆ์ในแคว้นวัดชีต่างหลายต่างปวงยกเอาข้อประพฤติปฏิบัตินอกเหนือจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า10ประการหันมาประพฤติปฏิบัติกันว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกต้องเน้อสิ่งเหล่านี้มันบ่ผิดแต่ว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่หันว่ามันผิดมันบ่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อันนี้ขนาดพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้100ปีพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงยังปากันนอกรีดนอกรอยได้ขนาดนี้ก็เลยปรึกษาหารือกันในอันที่จะกระทำการสั่งขยนาพระไตรปิฎกชำระสะสางว่าสิ่งใดเป็นของจริงสิ่งไหนเป็นของที่ถูกต้องชอบธรรมตามที่พระพุทธเจ้าอบรมสั่งสอนไว้สิ่งไหนที่มันบ่ถูกต้องบ่ชอบธรรมอันนี้ก็จะต้องคัดออกไปเหียดังนั้นก็เลยมีการสั่งขยนาพระไตรปิฎกเกิดขึ้นมาในครั้งที่สองเมื่อพระพุทธศาสนาอายุได้100ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน100ปีการสังคายนาครั้งนั้นมีตั้นพระยศกากันธบุตรเป็นประธานมีพระเจ้ากาลาโศกราชผู้ครองเมืองเวสาลี เป็นผู้ถวายการอุปถัมภ์บำรุงถวายพระบรมราชูปถัมภ์และก็นอกเหนือไปจากนั้นที่เมืองเวสาลีนั้นมีสถานที่สำคัญแห่งอย่างหนึ่งคือปาวารเจดีปาวารเจดีนั้นเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารพระองค์ท่านจะเสด็จไปปรินิพานที่เมืองกุสินาราแต่ว่าผ่านมาตั้งเมืองปาวารเจดีมาถึงที่นี่ท่านมีพระอานนท์พุทธอุปถากติดตามตัวมาพระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์จะดำรงพระชนมาชีพอยู่ต่อคือครบ1กับ100สาวปีจึงแสดงนิมิตโอภาสแก่ตั้นพระอานนท์คือหมายความว่าบอกใบคือพระอานนท์ว่านิมนต์เฮาตถาคตอยู่ถึง100สาวปีเน้อแต่ตั้นพระอานนท์เปิ้นก็บ่เฉลียวใจมาได้ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้อยู่ถึง100สาวปีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงนิมิตโอภาสแก่พระอานนท์ว่าอนันตะดูก่อนอานนท์เวสาลีนี้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่งดงามบุคคลใดที่เจริญในอิทธิบาทภาวนา4ประการปรารถนาจะมีชีวิตอยู่1กับก็สามารถทำได้แต่ว่ามารบันดาลใจพระอานนท์ทำให้พระอานนท์คิดบ่ถึงก็บ่ได้ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บ่ได้รับอาราธนาจากพระอานนท์พระพุทธเจ้าทรงแสดงนิมิตโอภาสอย่างนี้ให้แก่พระอานนท์ถึง3ครั้งเต็มกับเมื่อพระอานนท์บัดทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอันก่อต่างคนต่างหลีกไปทำสมาธิคนละตีเต้อทีนี้พญามารวสวดีมารรีบได้โอกาสในตอนนั้นเข้าไปทูลให้พระพุทธเจ้าอาราธนาพระพุทธเจ้ารับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพญาวสวดีมารผู้ใจบาปท่านอย่าพยายามเลยบ่ต้องมาทูลเชิญเสด็จเฮาเข้าสู่ปรินิพพานเพราะจากนี้ไปแห่ง3เดือนไปหน้าเฮานั้นจะเสด็จรับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราพระพุทธองค์ทรงปรงอายุสังขารอย่างนั้นขณะเวลาเดียวกันที่พระองค์เปล่งพุทธวาจาปรงอายุสังขารเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นอย่างรุนแรงพระอานนท์ตกใจรีบเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าและถามว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินไหวรุนแรงมากเกิดจากอะหยังพระพุทธเจ้าว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดจาก8อย่าง1ผู้มีฤทธิ์มากโดนบันดาล2ลมหลวงปัดมาคือลมกำเริบ3นอโพธิสัตว์เจ้าจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาเอาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในครรภ์ท้องแม่มารดาประการที่4นอโพธิสัตว์เจ้าประสูติจากครรภ์ท้องแม่มารดาและประการที่5นอโพธิสัตว์เจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ6พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตตนสูตร7พระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารและ8พระตถาคตเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอานนท์ฟังอย่างนี้ก็สลดใจหูทันทีเลยว่านี่คือพระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารแต่ว่าเฮาบ่ได้นิมนต์เปิ้นเฮาบ่ได้อาราธนาให้เปิ้นอยู่ดังนั้นก็เสียใจยิ่งนักจากนั้นมาพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานลุนหลังจากที่ปรงอายุสังขารหน้าปาวารเจดีแล้ว3เดือนปาวารเจดีอยู่ในเมืองเวสาลีอันนี้คือเรื่องเมืองเวสาลีที่อาตมาภาพนำมาเล่าให้แก่บรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันตามนี้เนอเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีบรรดาคณะศรัทธาจากบ้านดงหาดนาคอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยคุณโยมปออาร์ตแม่เรือนคำเตชะวงศ์รับเป็นเจ้าภาพกวยสลาก1กวยอุทิศให้แก่ปวินเนตแม่วิตาเตชะวงศ์ถัดจากนั้นมาก็มีป้อดวงจันทร์แม่สีพันยานโสตาลสลาก1กวยอุทิศให้แก่ป้อมูลแม่เรือนแก้วยานโสและแม่สีพันยานโสก็ต ตาลขันเข้าแถมขันหนึ่งอุทิศให้แก่เทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวมเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีป้าอุ่นใจแม่บุญปั่นวงสายะตาลกวยสลากหนึ่งกวยอุทิศให้แก่เทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวมทัดจากนั้นมาก็เป็นญาติโยมที่เปิ้นตาลขันเข้าขันละ50 บาทอันมีแม่คำสุกตาวินตาลขันเข้าเฮือป้อคำแม่คำกาวินนางสาวสุภัตรากาวินตาลขันเข้าทิศเฮือพ่อเปลี่ยนกาวินแล้วก็ป้อปันแม่บัวคำพงตุ้ยตาลขันเข้าเฮือป้อใจแม่วีดีปงตุ้ยและก็แม่ถาปงตุ้ยคุณโยมแม่เสาคำโชคสุนันทิพย์ตาลขันเข้าเฮือเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดาคุณโยมแม่ลัดดาวันวงสายะตาลขันเข้าเฮือวิอินวงสายะนายวันลบวงสายะตาลเฮือนางเจนจิราวงสายะแล้วก็แม่ฟองจันวงสายะทัดจากนั้นมาก็หมายมีนางสุภิตราสุวรรณะตาลขันเข้าเฮือแก่ปุ้ยแก้วแม่วิแก้วสุวรรณะตาลขันเข้าเฮือเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดาและนางสาววรังคณาสุวรรณะตาลขันเข้าเฮือแก่ป้อโสพลสุวรรณะเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่อานงชัยเทพตาลขันเข้าอยู่10 ขันอันนี้อุทิศส่วนกุศลเฮ้อป้อปิงคุณแม่คำปุ๋ยชัยเทพนายประมวลชัยเทพนายประชาปัญญากาบคุณปู่มินคุณย่าจันเปงชัยเทพป้ออุ้ยสมแม่อุ้ยน้อยชาติดีนายอินตาชาติดีเจ้าตี่เจ้าตางเจ้ากรรมนายเวรป้อเกิดแม่เกิดเทวบุตรเทวดาตาลไปภายภาคหน้าและบัดเต่าแต่นั้นคุณโยมแม่อนงชัยเทพตาลกวยสลากแห่ม1 กวยอุทิศไปหาป้อปิงแม่คำปุ๋ยและนายประมวลชัยเทพทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณจำพงคุณพนิดาตั้งตระกูลพร้อมด้วยบุตรหลานอันนี้ศรัทธาเก่าแก่ดั้งเดิมของวัดเท่านี้ละเปิ่นตาลขันเข้าอุทิศให้ไว้ภายภาคหน้าขอให้เป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์10 ประการขันที่1ขันต่อมาตาลให้ญาติพี่น้องทุกคนที่ล่วงลับดับขันไปแล้วขันต่อมาตาลให้เตบุตรเทวดาที่รักษาตนตัวของเปิ้นขันต่อมาตาลให้เจ้ากรรมนายเวรขันต่อมาตาลให้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณที่ล่วงลับดับขันไปแล้วขันต่อมาตาลให้นายจินอู้นางเพชรบวยแท้ตั้งและก็คุณโยมแม่เง็กตั้งตระกูลอาตมาภาพได้รับละอนุโมทนาเน้อทัดจากนั้นมาก็หมายมีนางสาวจันฉายแก้วพงนางสาวจารุวรรณเสนพนัสศักดิ์อันนี้ได้มาตาลขันเข้าอุทิศไปหาพ่ออินวันแก้วพงแม่สมแก้วพงป้าบุญช่วยตาพงและนายกองคำนางลำจวนนางสาวจารุวรรณเสนพนักศักดิ์ตาลขันเข้าไปหาปวิรสแม่วิตาลุงสมศักดิ์ปารมีแจ้ปวิแปงแม่วิเงินแก้วพงแม่วิสาคุณนาทองศรีเสนพนักศักดิ์อาตมาภาพได้รับอนุโมทนาละแล้วก็ที่เคยประกาศเรื่องคุณโยมแม่ยุวดีลูกสาวเปิ้นมาตาลขันเข้าเอาปัจจัยมาถวายอุทิศให้แก่แม่วิฟองคำ แม่วิสีพันป้อมนัดธรรมปัญญาแม่วิเปงป้อล่าคำปันแม่ชีอภินภรยศสิริฮิรันกุลคุณพาขี้ในวงขจรป้ออินสมธรรมปัญญานายสองเมืองเพนเศร้าเตบุตรเตบดาเจ้ากรรมนายเวมทัดจากนั้นมาก็ศรัทธาญาติโยมอันมีป้อบุญจักชัยวงศ์นายสุภชัยจักชัยวงศ์นางสาวปิยพรจักชัยวงศ์ตานขันเข้าสี่ขันกุทิศไปหาป้อวิหมื่นแม่วิเงาดวงสี่ใสแม่วิสุขป้ออินแก้ววังชัยป้อวิแก้วแม่วิปุกจักชัยวงศ์แม่บุญเหรียญนางสาวจามจุรีจักชัยวงศ์นี่ต้องขออนุโมทนาเนอะเปิ้นพิมพ์ใส่ซองมาเรียบร้อยอ่านง่ายขนาดเลยแล้วก็ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่จันที่มาปัญโยใหญ่บ้านสีโพธารามอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่ตาลกล้วยสลากหนึ่งกล้วยอุทิศไว้ภายภาคหน้าและก็ตาลขันเข้าเจ็ดขันอุทิศถือแก่พ่อปู่พรมมาแม่ย่าจันจาแล้วก็ป้อนันแก้วเชียงนวลแม่บัวเขียวเชียงนวลป้อแอมแม่ซุกนายอนันต์นางสาวอรุโนไทยปัญโยใหญ่อันนี้คนละหนึ่งขันรวมเป็นเจ็ดขันด้วยกันทำบุญตาลกับน้ำกับไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม350บาทรวมเป็น 1,000 บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีแม่วิปันจันตาพร้อมด้วยลูกหลานอันนี้จากบ้านขันแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แม่วิมาตาลขันเข้าอยู่6ขันโดยคุณครูสุวิทย์จันตาเปิ้นนำมาเพราะว่าแม่วิก็อายุนักและเดินเหินบ่ค่อยสะดวกหมอเพื่ออาจารย์สุวิทย์นำมาเน้อเปิ้นขอตานขันเข้าไปหาป้อยหลวงแม่อุ้ยจุ่มวันขาวแล้วก็ป้าติบนาคำวันขาวอุ้ยปวนอุ้ยดวงไหวจันตาป้อกองมูลเด็กหญิงปนัดดาจันตาป้อครูสุวิทย์จันตาตานขันเข้าไปหาครูขนึงนิทะพิงแกครูบุญศรีมโนเพนและครูอาคมมนุกุลและก่อตานไปหาครูวรมงคลภาพพริ้งครูวรสินสร้อยอินตะแล้วก่อตานไปหาด็อกเตอร์สุภาพรมั่นเกตวิทย์และครูนงเจนป่าตานไปหาเจ้ากรรมนายเวรและก่อตานไปหาเทวบุตรเทวดาอาตมาภาพได้รับสาบอนุโมทนาละเนอร์ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อชำนาญคุณธีรการยาวิราชคุณโยมระวิวันชัยสิทธิ์จากบ้านแม่กุ้งตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยญาติพี่น้องร่วมทำบุญทานขันเข้าอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปหาผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วอันหมายมีป้อวิกองแม่วิบัวคำแม่กอบการป้อสนันนามสกุลโพธิและก็ป้อวิปันแม่วิจอมแม่จันตาแม่นิพายาวิราชแม่นิพานี้นามสกุลเดิมก็คือโพธิและแห่มขันหนึ่งก็ตาเนื้อเตบุตรเตวดาที่รักษาตัวตนทุกท่านทุกคนเจ้าตีเจ้าตังอันรักษาห่อเงินเดือนดาวบ้านจ่องห้องหอตลอดจนกระทั่งรักษาธรณีที่ดินที่เปิ้นอยู่ทุกตารางเมตรอาตมาภาพได้รับทราบแล้วเนอคุณโยมป่อเอามาฝากไว้ในวันก่อนเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ราศีช่ำชองจากบ้านแสนหลวงอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นตาลขันเข้าหลายขันตวยกรรม
2: อันดับแรกตาลหาป้อทาแม่นางฟุงละสองขันตาลหานายคำปันฟุงละหนึ่งขันตาลหานายทองดีช่ำชองหนึ่งขันตาลหาแม่เขียวนายอินคำตันสีหนึ่งขันตาลหานายเร็วนางพัชรินสีพัดหนึ่งขันตาลหาป้อซาวแม่แก้วสุทธงหนึ่งขันตาลหาป้อถาแม่ปันเขียวธงหนึ่งขันตาลหานางนานายดีเขียวธงหนึ่งขันตาลฮือเทวบุตรเทวดาแห่มหนึ่งขันตาลฮือเจ้ากรรมนายเวรป่อเกิดแม่เกิดและก็บรรดาสรรพสัตว์ต่างหลายแห่มจำนวนหนึ่งขันตวยกรรมแล้วก็ตาลหาแม่ธรณีเจ้าตี่แห่มหนึ่งขันอันนี้ก็เป็นศรัทธาเก่าแก่ดั้งเดิมตี่ทำบุญสุนทรตามตวยกรรมมาโดยตลอดเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุจินตนาบุตรกระจังได้ส่งเรื่องมาตังหลายบอกเฮืออาตมาว่าขอทำบุญตาลขันเข้าเพิ่มเติมจากเดิมแห่มสองขันอุทิศเฮือป้อเมืองแม่ฟองบุตรกระจังแห่มขันตาลเฮือเทวบุตรเทวดาและก็เจ้ากรรมนายเวรซึ่งก่อนหน้านั้นเปิ่นก่อตาลมาหกขันละ

จริงแล้วก็คุณโยมแม่วิภาชัยสวัสดิ์พ่อประวิตรเหมทิวากรคุณโยมวัฒนชัยเตชะแก้วคุณโยมสศิยาดาเหมทิวากรนิเปิลก่อตานสลากอุทิศไปหาคุณตาบุญทาคุณยายน้อยคุณชัยวัฒน์ชัยสวัสดิ์แล้วก็คุณไพรวันเขื่อนเพชรซึ่งเปิ้ลได้แจ้งความประสงค์มาในวันก่อนนั้นแล้วก็ขออนุโมทนาเน้อถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมนางสาวพัทธิมาชัยสุริยะเปิ้ลตาลสลากอุทิศให้คุณปู่เมืองคำคุณพ่อวันพิรุณชัยสุริยะและก็มาตาลขันเข้าอุทิศให้ป้าหม่อนแม่หม่อนคุณป้าบุญผลคุณป้าแสงล่าคุณป้าบัวคำชัยสุริยะอันนี้คุณตาปรีชาสมบุญชัยและก็อาจารย์อุไรวันชัยสุริยะเปิ้ลอมาตาลในวันก่อนนั่นละแล้วก็ถัดจากนั้นมาคุณโยมแม่วันเพ็ญพันเลิกอันนี้พร้อมด้วยลูกหลานและครอบครัวบ้านป่าห้าเปิ้ลตาลกล่วยสลากสามกล่วยอุทิศให้คุณพ่อสิงโตลังกาพิมพ์คุณแม่แก้วลูนลังกาพิมพ์และก็พ่อครูพิชัยพันเลิกเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่บุญทองคุณโยมพ่อชัยวัฒน์คชาพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานโดยการประสานงานของคุณโยมพีรพงษ์คชาปิยรัตน์เปิ้ลตาลขันเข้าอุทิศส่วนกุศลไปหาแม่ตุยปกรณ์ทิศใจปล่อแม่เถิงคชาและอุทิศไปหาอ้ายเปิ้ลปี้เปิ้ลหลานเปิ้ลคนในตระกูลทิศใจและก็ตระกูลคชาทุกท่านเรียงทัดจากนั้นมาก่อคุณกัญญารัตน์สุวรรณตาลสลากอุทิศให้แม่น้อยสุวรรณร้อยตำรวจโทกวินศักดิ์สุวรรณนายประวินหรือว่านายเติมสุวรรณทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อสวัสดิ์กรลำอันนี้ตาลสลากอุทิศให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเทวดาเจ้าที่เจ้าตังเจ้ากรรมนายเวรตลอดจนกระทั่งถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายและสัมภเวสีทุกท่านก็อนุโมทนากับคุณป้อสวัสดิ์เด้อเปิ้นร่วมทำบุญกับอาตมาภาพมาหลายอย่างมากมายและต่อมาก็หมายมีคุณโยมแม่วันเพ็ญทิศมีบ้านกองฉิงพร้อมด้วยครอบครัวเปิ้นตาลสลากหนึ่งกล่วยอุทิศไว้ภายภาคหน้าตาลขันเข้าฮือปีสมรวยนายราเชนทิศมีแม่วิมอยวงคำมานายจำนงมังคละเตบุตรเทวดาประจำตัวของคุณแม่เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อร้อยตำรวจเอกบุญธรรมใจยะเลิศเปิ้นพร้อมด้วยครอบครัวขอตาลขันเข้าทิศไปหาเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรตาลไปหาป้อพัดแม่อ่อนใจยะเลิศตาลไปหาป้อน้อยๆชัยพรมและแม่วิป้ออินตะวงลุงปันป้าแก้วจ่าสิบเอกมงคลปงคำเฟยป้าอุ้ยแก้วแม่อุ้ยดวงแก้วม่งแล้วก็แม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐตาลไปหาคุณยายจุรีปิ่นเมืองและก็คุณยายดวงตาสีเตชาที่ล่วงลับดับขันไปแล้วส่วนรายของคุณโยมแม่วันเพ็ญทิศมีที่กองขิงนั้นตกชื่อคุณโยมมนตรีสีทองสุขไปท่านหนึ่งนี่เปิ้นตาลขันเข้าไปหาก็เป็นชื่อเสียงเรียงนามญาติโยมที่รับเป็นเจ้าภาพกวยสลากและก็รับเป็นเจ้าภาพขันเข้าเดือน12เป็งวันที่26นี้ในตอนนี้กวยสลากมีอยู่60กวยญาติโยมที่ญาติโยมรับเป็นเจ้าภาพมานี่นะแต่ธรรมดาว่าอยู่72ชุดที่72คือว่าเวลาไปซื้อครัวเนี่ยเปิ้นขายเป็นโหลเนาะโหลหนึ่งก็มี12 12 6 7 12ดาขอบดาครัวเต็มหน้ากุฏิในญาติโยมทั้งหลายอาเรือแหม12กวยท่านใดตั้งอกตั้งใจให้ตาลสลากไว้ในภายภาคหน้าหรือจะอุทิศเพื่อไผ่ก็สุดแท้แต่อาตมา

0: ขอน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายเป่าติดต่อมาหาตมาภาพไดเนอร์โทรศัพท์มาวันนี้วันที่25ก็เป็นวันสุดท้ายจะปิดบัญชีในเวลาเที่ยงวันในญาติโยมคือพิจารณาดูฟังตามวิทยุนี้แล้วนึกถึงตัวเก่าในอนาคตบ้านเมืองสืบต่อไปภายหน้านี่ฮอนหายยิ่งนักทำบุญไว้ให้ตัวเก่าทำบุญไว้ให้ตัวเก่านักนักหลายๆเน้อและก็บัดเต่าแต่นั้นก็อุทิศหาบรรดาบรรพชนคนผู้มีพระคุณของเราสัมพันธชนคนที่เคยหูจักเคารพนับถือซึ่งกันและกันเตบุตรเตวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างใดญาติโยมก็โทรศัพท์มาบอกอาตมาภาพได้เน้อ12คันสุดท้ายถ้าบ่มีเจ้าภาพอาตมาก็จะรับเป็นเจ้าภาพคนเดียวหมดเลยเอาละขอบคุณอนุโมทนาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายปากันในวันนี้เวลาที่อาตมาภาพประกาศให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังว่าจะมีงานทำบุญถวายตามเข้าสลากพัดในวันที่26เดือนกันยายนก็คือวันเสาร์ที่26เน
1: าะเฮาปากันในวันนี้ก็เป็นวันที่25เพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาจากนี้ไปจนถึงเที่ยงครึ่งวันตาอนญาติโยมทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลายกึดใจได้ไฟใจตึงอยากจะทำบุญสุนทรตามอุทิศไปหาปิตามารดาปู่ตาย่ายายสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานตลอดจนกระทั่งถึงครูบาอาจารย์ญาติกาสัมพันธวงศาญาติมิตรสัมพันธชนคนที่มุจักเคารพนับถือซึ่งกันและกันเจ้ากรรมในเวรเตบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดตลอดจนกระทั่งถึงเทวดาอันรักษาตนตัวของเฮาตนไปก่อนหน้าและตัวหลังเทวดาอันรักษาห่อเงินเดือนดาวแม่ธรณีวสุนทรีที่รักษาพระธรณีที่เฮาอยู่ตึงวันตึงวันรวมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ห่วมทุกข์ห่วมโศกอยู่ในโลกสงสารนี้จะตานกล้วยสลาเกาะกล้วยละ300จะตานขันข้าวเกาะขันละ50บาทต้องเร่งรีบบอกเฮือตมาภาพโดยจะปิดบัญชีวันที่25เวลาเที่ยงวันนะญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมพุทธบริษัทท่านใดสดับตรับฟังรายการขอตมาภาพแล้วก็น้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์มาบอกได้วันนี้ตมาภาพอยู่ที่วัดบ่ได้ไปไหนโยมจะมาหาก็มาได้หรือถ้าจะฮึแน่นอนก็โทรศัพท์มาบอกอาตมาภาพได้ส่งเรื่องราวมาทาง Facebook ก็ได้ทาง LINE ก็ได้เน้อ
1: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์062-154-9454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุข ขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
10: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
9: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
10: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
11: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอป มีผลวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
15: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมระหว่างกรมการขนส่งทางบกและผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน8รายได้แก่ Grab Bolt InRide Tada Maxim Lineman Lala Move และ Fin Gogowaตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมประกาศยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการทั้ง8รายหากพบการกระทำผิดจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชันหลังจากที่ได้ขอความร่วมมือตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าผู้ขับขี่ตื่นตัวเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นโดยการทำใบขับขี่สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะไม่มีการผ่อนปรนหากพบผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับตามมาตรฐานความผิดนพศรแก้วคำรายงาน
8: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังกินเห็ดป่าช่วงฤดูฝนย้ำไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
16: นายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีทั้งเห็ดกินได้และกินไม่ได้ซึ่งลักษณะของเห็ดบางชนิดคล้ายกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำเห็ดพิษมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยจากการรับพิษจากเห็ดสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายพื้นที่ที่พบมากที่สุดคือเขตสุขภาพที่10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารหลังรับประทานเห็ดพิษอาจมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและถ่ายเหลวในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนถึงขั้นเสียชีวิตหากมีอาการผิดปกติควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านพร้อมแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดทางนี้แนะนำประชาชนให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินพร้อมย้ำความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบเห็ดพิษเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดและสังเกตการเปลี่ยนสีไม่สามารถใช้ได้จริงนะหรือมนอุดมพรรายงาน
8: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนอุดหนุนมังคุดจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษถึงวันที่26กันยายนนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิต
17: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ผลผลิตมังคุดในประเทศโดยเฉพาะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ำเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้รับผลกระทบอย่างหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จึงบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดจังหวัดชุมพรรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่หลังสวนจำนวนกว่า 6,000 กิโลกรัมเพื่อเร่งระบายผลผลิตส่วนเกินออกนอกพื้นที่และช่วยสร้างช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยอตก.ได้นำมังคุดหลังสวนมาจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดจำหน่ายในวันนี้ถึง26กันยายนนี้ที่ตลาดอตก.จตุจักรกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่หน้าตู้ประชาสัมพันธ์ในราคากิโลกรัมละ35บาทหรือ3กิโลกรัม100บาทจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมอุดหนุนมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการระบายผลผลิตชวนันท์มาลีรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
18: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
19: เ สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
20: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังตอนเช้าเนอะนะครับผมอรุณสวัสดิ์นะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเสียงที่คุณเคยมาละเนิดนะครับผมน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิงนั่นเองนะครับกับรายการมองละปูนนะครับมองละปูนนะครับเป็นรายการตอนเช้านะเป็นรายการที่สองก็ว่าได้นอกของสวทละปูนของเฮานะเจ้ามาฟังธรรมะเสร็จปุ๊บข่าวต้นชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็เข้ามาเลยก็อู่ข่าวเล่าความนะครับผมข่าวเข้าต่างๆที่น้องอันจะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองของเฮารวมไปถึงข่าวเขาในจังหวัดลำปูนเนาะนามาถาฟังกันได้รวมไปถึงเพลงลูกทุ่งเพาะๆในช่วงเจ้าๆแบบอีนะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมข่าวนี้นะครับผมเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการเนาะไมโคร SME ประกอบเมกาแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับผมข่าวนี้มาจากท่านเอกนิติทันประภาสนั่นเองรองนายกของเฮาเพิ่นบอกว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือเพิ่นห้องย่อๆว่าบยส.เนี่ยเพิ่นมีโครงการนาโนพลัสนะเป็นโครงการอะหยังเพิ่นบอกว่ามันเป็นการเปิดโอกาสทางการเงินเพื่อให้คนโตเล็กตัวน้อยบ้านเฮานี่แหละปลดล็อกในเรื่องของหนี้นอกระบบเน้อนะครับผมในตะวันนี่นะครับผมอวันซืนเนาะท่านเอกนิติเนี่ยนะครับผมเปิ้นออกมาเปิดโครงการนะครับผมโครงการค้ำประกันสินเจอนาโนพลัสนะครับผมพร้อมนะครับการพร้อมกล่าวปาฐกถาในเรื่องของโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวน้อยตัวเล็กนี่แหละณนากระทรวงการคลังเปิ้นบอกว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับไมโคร SMEs นะครับพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบอาชีพอิสระและก็ผู้ประกอบการรายย่อยติดขาดหลักประกันหรือคุ้นคำประกันนั่นเองนะครับผมสามารถเข้าถึงสินเจอในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบแล้วก็มีเงินทุนนะมาหมุนเวียนในเรื่องของการประกอบอาชีพกันต่อยโครงการนี้นะครับเปิ้นมุ่งเน้นนะครับเปิ้นบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยเป็นกลุ่มประมาณลักนะครับผมกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กที่สุดเนี่ยในระบบเศรษฐกิจของเฮาบ่ว่าจะเป็นไมโคร SMEs นะครับผมปกาเมกาบันเฮาเนอร์แล้วก็ผู้ประกอบการอิสระแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนั่นเองรัฐบาลแล้วก็บยส.เนี่ยแหละจะได้เตรียมวงเงินค้ำประกันรวมไว้นะครับผมสูงถึง2,000ล้านบาทโดยในระยะเริ่มต้นเนี่ยเป็นของว่านำร่องเฟสแรกเนาะการปล่อยวงเงินออกมาก่อน500ล้านบาทเพื่อที่จะประเมินผลตอบรับก่อนว่าปิ้นจะได้แล้วก็นำไปปรับปรุงการช่วยเหลือนะครับในเฟสต่อๆไปให้มันตรงจุดมากขึ้น3จุดสำคัญนะครับผมที่เปิ้นออกมาเพื่อคนตัวเล็กตัวน้อยแบบเฮานะครับผมโดยเฉพาะเพราะอย่างอีเนาะอย่างแรกเปิ้นบอกว่าวงเงินค้ำประกันเนี่ยเข้าถึงคนตัวเล็กนะครับผมเริ่มต้นเพียง5,000 บาทสูงสุด50,000 บาทต่อรายเนอะเหมาะสำหรับประกอบไม่ขายนะครับผมอาชีพอิสระแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยติดต่อการเงินหมุนเวียนจำนวนบ่สูงหนักนะครับผมอย่างที่2ก็คือระบบนะครับระยะเวลาค้ำประกันสินเจอสูงสุดถึง4 ปีเลยเนอะจะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบแล้วก็มีระยะเวลาในการบริหารจัดการหนี้เนาะหรือว่าภาระหนี้สินเนี่ยแหละปิ้นไปอย่างเหมาะสมนะครับผมอย่างที่3เพิ่นบอกว่าฟรีค่าธรรมเนียมนะครับผมซ้ําเติมค้ําประกันจะต้องมีค่าธรรมเนียมนะเพิ่นบอกว่าฟรีค่าธรรมเนียมค้ําประกันตลอด4ปีเลยเนอะโดยใจลักนะครับผม lease base นะครับผมก็คือสถาบันการเงินนะครับนอนแบงค์นี่แหละเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมพร้อมทางบยส.ช่วยชดเชยนะครับผม NPL สูงสุดร้อยละ5เพื่อเพิ่มนะครับความมั่นใจให้กับผู้ที่บริหือบริการในเรื่องของการเงินเนาะในการปล่อยสินเจอให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กนี่แหละครับผมช่องทางนะครับผมในการเข้าถึงสินเจอนี่นะครับผมมีกว้างขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ธนาสถาบันการเงินของรัฐเนาะผู้ฮือบริการสินเจอนาโนไฟแนนซ์นะครับผมตีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทปท.นะครับผมเตรียมรองรับนะครับผม Virtual Bank ในอนาคตหรือว่าแบงก์เสมือนจริงนั่นเองโดยการพิจารณาอนุมัติจะใช้ระบบการประเมินความเสี่ยงของบยส.เครดิตนะครับผม Scoring อีเนาะหรือว่า TCG Score นะครับเป็นเกณฑ์นะครับผมผลประโยชน์แล้วก็แรงนะครับกระเพื่อมต่อเศรษฐกิจก็คือเป็นการผลักดันโครงการเนี่ยจะไม่ได้จอยแค่ระดับบุคคลเนอะแต่จะเป็นส่งผลต่อเศรษฐกิจระดับมหาภาคหรือว่าขนาด
ดใหญ่ตัวด่านการจอยเรือบุคคลนะครับคาดว่าจะจอยคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเฮานั่นแหละเฮอเขาถึงสิ้นเจอได้ในระบบมากถึง 100,000 รายตัวกันโดยเฉลี่ยรายละประมาณ 20,000 บาทเนอะซึ่งจะจอยลดการพึ่งพาหนีนอกระบบแล้วก็ดอกเบี้ยโหดๆนะสมคุณโอ้หมกกันน็อกเนาะอันนี้น่ากลัวนะครับผมด่านการจ้างงานก็จะมีการจ้างงานรายย่อยเนาะที่มีเงินทุนหมุนเวียนจากประคับประคองในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากรักษาอาชีพรวมไปถึงการรักษาจ้างงานในระบบใดนะครับผมรวมไปถึงเศรษฐกิจในภาพรวมก็จะสร้างผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจระดับใหญ่เนี่ยหมุนเวียนในประเทศของเฮานะหลายล้านบาทด้วยกันอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับใครที่แบบเริ่มกิจการนะครับผมเราต้องการเงินทุนขนาดพอดีเนาะลัก 5,000 จนถึง50,000 นะครับผม 5,000จนถึง 50,000 บาทเนี่ยสามารถก่อไปได้เลยโดยติ้มต้องมีการค้ำประกันหรือเอาหลักประกันไปวางนะครับผมทางบยส.เป็นจะค้ำประกันหื้อนะครับผมอันนี้เอานำมาฝากกันเผื่อใครสนใจก็ติดต่อธนาคารตีทันสะดวกใดเน้อ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้เอาจากการเชื่อมโยงในเรื่องของเศรษฐกิจละกันเนอะนะครับผมเนื่องจากตะกี้นะครับผมมาอู่ในเรื่องของการปล่อยกู้เงินในระบบนะครับเพื่อลดภาระในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ไปกู้นอกระบบเนาะเปิ้นก็มีในเรื่องของระยะผ่อนแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนที่สามารถเหอผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กแล้วก็ประกันไม่กล้านะครับไปได้เนอะเปิ้นจะมีการค้ำประกันเหอนะครับผมอันนี้นะครับจังหวัดละปูนเฮาก็มีการครับในเรื่องของเศรษฐกิจเช่นกันเลยคณะละปูนะครับผมก็มีคณะกรรมการหนึ่งนอกที่เป็นของว่าคณะกรรมการนะครับร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจจังหวัดละปูนะครับผมเปิ้นประชุมกันอยู่เลยเนอะเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาและก็ทบทวนในเรื่องของแนวนโยบายต่างๆในการจะเอามาบริหารจัดการจังหวัดละปูนของเฮาแต่ว่านี่นะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผมเปิ้นก็ได้ปิ้นโต๊ะโพในการนั่งประชุมเลยว่าจะปิ้นภาครัฐภาคเอกชนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงนะครับผมภาคีเครือข่ายนะครับผมเข้าร่วมประชุมกันเปิ้นบอกว่าเปิ้นจะช่วยกันในเรื่องของการรวมมือจากภาครัฐภาคเอกชนในการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจตลอดจนนะครับการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนพัฒนาของจังหวัดละปูนของเฮาที่ประชุมนะครับผมเปิ้นอู่ในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ประเด็นสำคัญนะครับของจังหวัดละปูนของเฮาบ่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การเงินการคลังของบ้านเฮาเนอร์สถานการณ์สินค้าการเกษตรแล้วก็การตลาดเกี่ยวกับสินค้าเกษตรสถานการณ์ของการท่องเที่ยวในจังหวัดละปูนรวมไปถึงนะครับการประชาสัมพันธ์งานวิจิตรลำพูนนะแต่ว่านี่เปิ้นปิ้นรอบสื่อมวลชนไปเนาะเทศกาลโค้มแซนโดงอันนี้ก็รอคอยกันนะครับผม14เปิดงานแต่วันที่1เดือนหน้าเปิ้นแขวนโค้มอันแรกแล้วนะครับผมจะได้แล้วนะมีเรื่องของสลากย่อมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก็มาแอลกันได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับผมตีประชุมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการในเรื่องของการสร้างเนาะโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การบริหารจัดการน้ำบ่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟทางคู่นะเพิ่นบอกว่าจากปากน้ำโพเด่นชัยแล้วก็เด่นชัยเชียงใหม่นะครับโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่มีโครงการสะพานข้ามแยกดอยติเนาะการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข116เนาะคือตอนป่าซักไปสะปุงนะครับผมแล้วก็บั่นเรินสันปะตองแน่กายบ้านหนองอ่านตวยนะครับผมการก่อสร้างอาคารควบคุมระบายน้ำฝายพญาอุดแน่ที่เฮาไปกันนะครับผมพร้อมนะครับอาคารประกอบนะครับรวมถึงโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะปวดไอ้วะแล้วก็อ่างเก็บน้ำแม่ย้อนหวายหลวงอีนะครับผมแล้วก็เป็นโครงการอันนึงมาจากพระราชดำริของจังหวัดละปูนของเฮาการประชุมเตือนี้นะครับผมพิจารณาการเตรียมการเพื่อรองรับในเรื่องของคณะรัฐมนตรีอย่างปินทางการนอกสถานตีนอกก็คือพมครมสัญจรนั่นเองนะครับผมการพิจารณาขอเสนอแผนพัฒนาจังหวัดละปูนภาคเอกชนภาครัฐนะครับผมแล้วก็จัดทำแผนปฏิทินปีงบ70เนาะเพื่อที่จะประสานความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้แต่นะครับผมการตีคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีลงพื้นที่เฮานะครับผมแน่นอนเลยว่าจังหวัดจะต้องมีการจัดเตรียมแผนไม่ว่าจะปีในเรื่องของปัญหาที่มีอยู่อีเนาะหรือว่าการดำเนินการเอาไปเสนอเปิ้นเวลาเสนอเปิ้นปุ๊บเปิ้นก็จะมาติดตามจากอีล่ะครับว่าเยะไปหรือยังเยะไปแล้วมาปิ้นจะได้แล้วอย่างที่ต้องการต่อจากนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการเตรียมการของจังหวัดละปูนของเฮาเพื่อที่จะรองรับเนาะในเรื่องของความต้องการของพี่น้องประชาชนในจังหวัดละปูนแล้วก็นำเสนอต่อผู้บริหารที่มีอำนาจในการบริหารจัดการเงินงบประมาณเนาะเพราะว่าเงินงบประมาณเหล่านี้มันอาจจะต้องถูกจัดสรรมาหลายระดับด้วยการก่อนติดจะใจมาพัฒนาจังหวัดละปูนของเฮาอันนี้ก็เป็นการเตรียมการไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเต็มความพร้อมกันหมดนะครับท่านผู้ฟังครับผมวันนี้นะครับผมรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเอาข่าวเขาเรื่องเศรษฐกิจมาอู่กันสักหน่อยบางซับบางอย่างยากไปหน่อยนะก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับฟังรับทราบกันแต่เลยเนื่องจากว่ามันเกี่ยวของกระเฮาเนาะสมคุณบอกว่าโอ้มันเกี่ยวกับระดับปุ้นนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นระดับปุ้นมันเกี่ยวกับเฮาแน่นอนเลยเพราะว่าอย่างน้อยนะครับผมเงินงบประมาณเหล่านี้การดำเนินกิจกรรมเหล่านี้มีเฮาปิ้นส่วนหนึ่งในจิ๊กซออันนี้นะครับผมนั้นแล้วอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไว้เนอะครับผมติดตามข่าวสารกันต่อนะครับผมกับตีข้องร้องข่าวนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พบผู้นำผู้แทนระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569เวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วการอภิปรายทั่วไป UNGA 81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีภารกิจในการหารือและพบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมีโอกาสได้หารือกับนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อเดินหน้าความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐและสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศกันด้วยแล้วการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและการใช้โอกาสจากเวทีระดับโลกในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นปี2569ถือเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของประเทศไทยและถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและครับที่ประเทศไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งบูรณาการในการรับมืออุทกภัยภาคกลางย้ำผู้ว่าราชการเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำรับฝนตามนโยบายรัฐบาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่23กันยายน2569นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วล่าสุดก็ได้มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจากปัจจุบันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรครับแล้วการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพยังไงก็ตามแต่ประเด็นนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักกันด้วยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและนอกจากนี้ก็ให้กระจายระบายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวรวมไปถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงครับโดยหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกกันก่อนโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากภัยพิบัตินั่นเองครับและไปกันที่ข่าวบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่23กันยายน2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแล้วโครงการดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16กันแล้วโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของภาครัฐด้วยครับรวมถึงยังรองรับวิชวลแบงค์ในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ PCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3จุดเด่นอันได้แก่1วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย2ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและ3ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5และทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเลยทีเดียวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายเป็นการช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกินกว่า 42,690 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อย ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยจะครอบคลุม2โครงการสำคัญอันได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกินกว่า14ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกินกว่า32ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีก็ช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายทราฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเชื่อมตรงหน่วยงานเจ้าของปัญหาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่22กันยายน2569รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทั่วประเทศพิจารณานำไปใช้เป็นอีกช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการขยายการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งปัญหาและติดตามการดำเนินงานของภาครัฐขณะเดียวกันหน่วยงานสามารถนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าถนนทางเท้าความสะอาดหรือปัญหาอื่นๆในพื้นที่แล้วจากนั้นสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบผลการแก้ไขได้ด้วยตนเองขณะที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดขั้นตอนการรับเรื่องและประสานงานรวมไปถึงนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหากันแล้วข้อมูลจากการใช้งานยังสามารถนำมาประกอบในการวางแผนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆโดยกรุงเทพมหานครนำข้อมูลไปสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้รวมถึงการกำหนดนโยบายจากข้อมูลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรก่อนการขยายผลในระดับประเทศหลายหน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้ทราฟฟี่ฟองดูให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเองกันแล้วพ่อแม่พี่น้องครับในกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้นำแพลตฟอร์มไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งอุดสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็นำทราฟฟี่ฟองดู for education มาใช้สนับสนุนยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนกระทรวงแรงงานก็อยู่ระหว่างเริ่มทดลองใช้ทราฟฟี่ฟองดูเพื่อดูแลและรับเรื่องจากพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้นในขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีระบบในการรับเรื่องส่งต่อติดตามและนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนี15-19 ธันวาคม 2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21 กันยายน 2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569และผ่านระบบออนไลน์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้การประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3 เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธี

บรมศพวันที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารงานพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับในช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กันครับพ่อแม่พี่น้องครับนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลกส่องไฮไลท์ครัวไทยหัตถศิลป์ชุมชนพร้อมสะกดสายตา191ประเทศต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกยกครัวไทยสู่เวทีโลกพร้อมทั้งชูวัตถุดิบGI กว่า 70% คัดสรรเมนูรสเลิศที่ผสานวัตถุดิบชุมชนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และเทคนิคสากลเข้าด้วยกันข้าวยำหัวใจไทยผสานข้าว GI ชั้นเลิศจากข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำปลานิลดรายเอจลนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลฉะเชิงเทราด้วยเทคนิคบ่มสากลคู่กับมิโซะหมักท้องถิ่นเขาใหญ่ข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ไทยตามฤดูกาลของหวานซิกเนเจอร์รูปแบบร่วมสมัยส่งตรงจากสวน GI ทั่วประเทศไทยให้ทั่วโลกได้จดจำกันเลยครับเอาละครับยังไงก็ตามแต่นับถอยหลังจากนี้อีก18วันเท่านั้นก็ขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

หลายๆคนอาจเคยได้ยินคำว่าการปรับเป็นพินัยผ่านหูกันมาบ้างแล้วแต่ก็อาจยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรความจริงแล้วการปรับเป็นพินัยก็คือการปรับในรูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ที่ได้ถูกนำมาใช้แทนโทษอาญาในบางประเภทโดยเน้นการชำระค่าปรับตามความเหมาะสมกับความผิดและฐานะของผู้กระทำความผิดหากไม่มีเงินชำระอาจทำงานบริการสังคมแทนได้มาตรการนี้จึงช่วยให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและไม่มีประวัติอาญากรรมติดตัวการปรับเป็นพินัยจะใช้ในการกระทำความผิดทางพินัยเท่านั้นซึ่งความผิดทางพินัยนั้นก็คือความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวซึ่งการที่จะเปลี่ยนความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายทุกฉบับในข่าวเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติเป็นอย่างมากพระราชบัญญัติความว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565จึงได้กำหนดบัญชีกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติออกเป็น3บัญชีโดยให้บัญชีที่1ซึ่งมีทั้งหมด168พระราชบัญญัติเช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติขุดดินและถมดินพระราชบัญญัติการบัญชีพระราชบัญญัติรถยนต์เหล่านี้เป็นต้นหากในมาตราใดของพระราชบัญญัติบัญชีนี้มีเพียงโทษปรับอย่างเดียวไม่มีโทษจำคุกให้ถือว่าเป็นความผิดทางพินัยในทันทีส่วนบัญชีที่3เป็นความผิดที่มีโทษปรับในทางปกครอง

องให้เสียค่าปรับทางพินัยแทนโทษปรับทางปกครองส่วนบัญชีที่2นั้นจะเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดการปรับเป็นพินัยนั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติเหล่านั้นต่างจากโทษปรับเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติให้ได้ว่าผู้กระทำความผิดนั้นได้กระทำความผิดจริงหรือไม่จึงจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำความผิดทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565เป็นกฎหมายที่คุ้มครองแก่ประชาชนจึงได้กำหนดให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหานั้นสามารถโต้แย้งคัดค้านข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กรณีเช่นนี้ก็ต้องพิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาว่าฟังขึ้นหรือไม่ถ้าฟังขึ้นก็ยุติการดำเนินคดีแต่ถ้าฟังไม่ขึ้นก็ออกคำสั่งปรับเป็นพินัยต่อไปและเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ส่งคำสั่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ทะเบียนหน้าหรือที่อยู่ตามที่แจ้งไว้แล้วกฎหมายก็ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบตั้งแต่ครบ15วันนับแต่วันที่ปรากฏในทะเบียนตอบรับถ้าผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องทำสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปซึ่งในการที่พนักงานอัยการจะดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อศาลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวผู้ถูกกล่าวหามาส่งศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปและในการพิจารณาคดีของศาลก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวจำเลย อยู่ที่ศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปซึ่งหากศาลได้มีคำพิพากษาแล้วผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ได้ชำระก็จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งกฎหมายนั้นได้กำหนดอายุความในการฟ้องคดีพิจารณาไว้2ปีนับตั้งแต่วันทำความผิดในส่วนของข้อบังคับคดีนั้นให้มีกำหนดอายุความ5ปีนับตั้งแต่วันมีคำสั่งหรือคำพิพากษา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศและทางภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน